0: เฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดเรื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบบกก็ทำทำบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับเจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: จริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
0: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
0: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกแล้วเราจะใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
0: เปลือก1ตันได้1กิโล
2: ถูกต้อง
0: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
2: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวเนี้ยต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงๆเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทน

0: านเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บมีตัวยื่นเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่นเหลืองๆเห็นไหมอ
1: ย่าไปแกะเขา
0: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
1: หมายถึงว่า
0: คือมันไม่อร่อยไงมันเฟื่อน
1: อ๋อคือหมายถึงว่าแกบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
0: มันมีเหลืองเห็นไหมเหลืองๆยื่นเหลืองๆอันนั้นเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
1: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
0: มันก็ได้เหมือนกัน
2: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
0: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอ้ตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
2: ้
0: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวเนี้ยใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสติดปิดแผลอ
2: ัน
0: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
2: อ
0: แผลเบาหวานหายไปเสพเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
1: พอจะระบุได้ไหมว่ามันเหมาะการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
2: ม
0: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
2: ครับ
0: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพูดง่าย
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สิ่งกับอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
2: อม
0: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โน้ตฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม
2: ่
0: ใช
2: ่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
3: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงนึงที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามาของเชฟแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไปของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
1: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
0: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
1: ใช้ช้อนนะคะควักควักทั้งเนื้อมาค่ะ
0: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
1: น
0: ึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
1: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆ

0: ราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
2: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะเอาแป้งเราสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: หนูรบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไว้อย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได้ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผสมเปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวาน
1: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: 7นาที
1: แล้วชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาที
0: พ
1: อผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
0: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
1: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5ทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: เราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได
0: ้แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้ถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
2: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่ๆ
1: ฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
3: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
4: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
2: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
5: มะละกอด้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
0: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
2: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
4: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
4: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
2: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
0: เ
4: อ๊ะนี่แน่
0: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
4: นี่
0: โอ้ยจักกะจี้จนเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
2: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
2: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
0: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
2: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
0: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
3: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
0: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิต

0: ทิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกัน

0: ังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
1: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
1: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
3: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
3: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
3: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เอ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
3: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: ไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
4: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
4: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
5: ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
5: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะจบปานฮึบ
1: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
1: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
3: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
1: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย

ง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Deliveryมีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางการ

ใจของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าลแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ้จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
3: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
3: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ

0: เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
1: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
2: ไม่ไกล
0: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
3: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
1: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
0: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
2: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฟ้าสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
2: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
2: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
1: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: โอ้โห
1: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
0: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
2: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
0: เออไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
3: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
3: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้าย

0: สนะขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกจะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
5: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้

0: แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ที่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2 ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้ว

เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูชายหาด beach b e a c h beach ชาย

ากมีทะเลสวยๆไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทะเลสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: Seas ทะเล Van V-A-N Van รถตู้ Beach bed B-E-A-C-H B-E-D Beach bed เตียงชายหาด Beach B-E-A-C-H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี

0: ที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2560เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: มกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่า

0: ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถยกตัวอย่างความขัดแย้งที่ปรากฏในสังคมไทยได้ถูกค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งและเสนอแนวทางการลดความขัดแย้งได้ค่ะถัดมาในข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมสมานฉันท์เพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะ1คลิปมาให้กับนักเรียนได้รับชมกันนะคะคลิปวิดีทัศน์นี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรวมกันรับชมให้ดีนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะมีคำถามมาถามกับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมแล้วหรือยังเอ่ย
3: พร
2: ้
3: อมแล้วค
2: ่
3: ะ
2: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
4: มาดูเรื่องเหตุการณ์สลดกันหน่อยคุณผู้ชมครับยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับย่านวัดสิงห์ครับเป็นวัยรุ่น2กลุ่มครับเป็นน้องเยาวชนครับมีการเปิดศึกกันแล้วก็ถึงขั้นชักมีดเนี่ยแทงอีกฝ่าย

0: เสียชีวิตเลยนะครับนี่คือภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ได้ครับยังเด็กอยู่เลยถ้าเกิดไม่ได้เบลอเห็นภาพชัดๆนี่คือรู้เลยว่าน้องยังอายุไม่มากนะครับนะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานข้ามคลองวัดสิงห์เขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นน้องเยาวชนชายอายุ16ปีถูกแทงเสียชีวิตเลยนะครับทีมข่าว 7HD ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วง 4:00 น.ครับเห็นกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายหญิงประมาณ 5-6 คนยืนตะโกนโวยวายคล้ายกับหาเรื่องกันครับหลังจากนั้นไม่นานทั้ง2กลุ่มก็เปิดศึกกันเลยแต่ละคนเนี่ยพกอาวุธมาด้วยชาวบ้านเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่กล้าครับไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะกลัวจะถูกลุกหลงด้วยครับเพราะมีอาวุธกันด้วยไงเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดเด็กผู้ชายเสื้อชมพูในคลิปไม่มาพูดจายั่วยุคาดว่าน่าจะเป็นหัวโจเพราะว่าเคยเห็นเด็กคนนี้ชอบมาหาเรื่องเด็กท้ายวัดสิงห์เป็นประจำเลยไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันครับ
1: ปมเหตุจริงๆเหรอผมไม่รู้นะว่าปมเหตุจริงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทางนู้นเขามาท้าทายฝั่งนี้ไอตัวต้นเรื่องมันคือไอเสื้อเด็กสีชมพูไอเสื้อเด็กสีชมพูตัวเล็กๆอ่ะมันอ่ะเป็นคือเหมือนแบบว่าขายใหญ่อ่ะเก๋าอะไรเงี้ยคือไปตามพี่มาไปตามเหมือนว่าพวกพี่พวกอะไรเงี้ย
2: คนที่ว่าโดนแทงเนี่ยเขาไม่ได้
1: เขาไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เรื่อง
1: ใช่
2: เหมือนไอ้เสื้อชมพูเนี่ยไปเรียก
1: ไปเรียกมาครับไปเรียกมา
0: ที่สอนอบางขุนเทียนผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณผู้ชมครับอายุ14ปีกับอายุ17ปีคนที่อายุ17ปีเนี่ยเป็นมือแทงเลยอ่ะบอกว่าเอาพี่ฟังผมหน่อยคือกลุ่มพวกผมเนี่ยถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตมาหาเรื่องก่อนน้องอ้างว่าอย่างนั้นนะนะมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายฝั่งผมเนี่ยก็ถูกแทงสวนมาเหมือนกันนะตอนเนี้ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตครับขณะที่ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุมาจากการมองหน้า
3: แทงกันเสียชีวิตเลย
0: ไม่พอใจแทงกันเลยเนี่ยนะครับนะจนฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยมาตะโกนต่อว่าลูกชายก่อนแล้วยังพาดพิงถึงพ่อแม่ด้วยนะลูกชายก็เลยโมโหครับนะผู้ชายบอกว่าโมโหก็เลยยืนยันว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในฐานะคนเป็นแม่นะคือแม่ผู้ก่อเหตุแต่บอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
4: อยากขอโทษพ่อกับแม่เขาครับ
5: รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราทำไหม
4: เสียใจครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้น
6: ปมเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
5: เกิดจากอะไร
4: เกิดจากที่พวกเขามาอันนี้ตะโกนด่าใครพวกผมก่อนครับ
6: ใครเป็นใครก่อนคร
4: ับ ฝั่งนู้นเลยครับ
6: ฝั่งนู้นด่าก่อนเขาด่าอะไรเรา
5: ระวัง
4: เขาก็ตะโกนมาตามในคลิปเลยครับ
5: เราแทงเขาก่อนใครแทงก่อน
4: เขาแทงผมก่อนครับ
6: เราก็โดนแทงด้วย
4: ใช่ครับ
0: เป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะครับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตำรวจก็คุมตัวน้องทั้งสองคนไปยังศาลเยาวชนเพื่อรับผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
7: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องวัยรุ่นยกพวกตีกันพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะเผยแพร่โดยช่อง7 HD New นะคะเผยแพร่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะค่ะนักเรียนจากคลิปวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมกันไปนั้นเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรมีวัยรุ่นยกพวกตีกันใช่ไหมคะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมระหว่างวัยรุ่น2กลุ่มด้วยกันและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตขึ้นมา1รายใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปมที่เรื่องที่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรมองหน้ากันแล้วก็เกิดความไม่พอใจกันใช่ไหมคะอาจจะมองหน้ากันแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่คุณครูได้เปิดให้นักเรียนได้รับชมนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะกระทำการอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนเราควรที่จะมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์ของตนเองเป็นหลักนะคะนักเรียนเพราะว่าเห็นไหมจากข่าวที่ครูนักเรียนได้รับชมไม่สามารถแก้ไขอะไรกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเรื่องก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำก็รู้สึกผิดตามมาทีหลังแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะ อยู่ร่วมกันในสังคมได้เราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าเอาอารมณ์ความโมโหของตนเองไปทำร้ายผู้อื่นนะคะนักเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอดีตได้แล้วนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากวิดิทัศน์นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนเคยมีปัญหา

0: ความขัดแย้งกับคนรอบตัวหรือไม่มีไหมคะเคยมีไหมนักเรียนปลายทางเคยมีปัญหากับคนรอบตัวไหมคะเคยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับคนในครอบคนรอบตัวของเราไหมคะนักเรียนต้นทางมีใช่ไหมคะมีอย่างไรลองยกตัวอย่างได้ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราทะเลาะกันมีเรื่องอะไรบ้างใครอยากจะเสนอคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนมีไม่เอ่ยนักเรียนเคยมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวไหมเชิญค่ะ
1: เคยครับ
0: เคยอย่างไรคะ
1: เพื่อนไม่เข้าใจกันครับ
0: เรากับเพื่อนเกิดความไม่เข้าใจกันจึงทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนและหลังจากนั้นเราแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราทำอย่างไรให้เรากลับมาคุยกันได้ไหมหรือว่าทำอย่างไรดี
1: ปรับความเข้าใจกันครับ
0: เราก็ปรับความเข้าใจกันพยายามคุยกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครเคยมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับคนรอบตัวมีไหมคะเคยมีไม่เอ่ยเชิญค่ะ
2: เคยโดนเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำครับ
0: อย่างไรคะนักเรียนอย่างไร
2: เช่นการไปแกล้งมากเกินไปไม่รู้ขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจจะเล่นกันจนเกินไปทำให้เรานั้นเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียน เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์เนาะเราก็ต้องมีความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งนั้นเราก็จะต้องหาแนวทางเพื่อที่ยุติด้วยว่าเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นไม่ขัดแย้งหรือไม่ทะเลาะกันเป็นให้เรื่องนั้นมันบานปลายไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคำถามถัดมาคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งนั้นนักเรียนรู้สึกอย่างไรสบายใจไหมไม่สบายใจใช่ไหมคะรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกโกรธใช่ไหมคะรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรอีกไหมรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเรื่องบางเรื่องเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนหรืออาจจะทะเลาะกับคนรอบตัวกับครอบครัวเราใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ไม่สบายใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะแล้วก็กับประเด็นคำถามนั้นนะคะก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรื่องของความขัดแย้งนั้นนะคะก็เกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานะคะนักเรียนตั้งแต่ในเรื่องเล็กๆ เป็นต้นไปเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเราไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชุมชนหรือว่าในระดับประเทศเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะหรือว่าทุกปัญหานั้นย่อมมีทางแก้ไขค่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็หาทางออกอย่างสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะมาค้นหาแนวทางเหล่านั้นไปด้วยกันนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะวันนี้นะคะคุณครูมีประเด็นให้นักเรียนลองช่วยกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะประเด็นนี้นะคะมีชื่อประเด็นว่าคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับในสังคมไทยมีความขัดแย้งในเรื่องใดบ้างนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องอะไรบ้างลองช่วยกันคิดภายในกลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันคิดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วก็เสนอแนวคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการช่วยระดมความคิดสักครู่นะคะพร้อมไม่เอ่ย
3: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการระดมความคิดแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องใดบ้างนักเรียนสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีเรื่องใดบ้างคะเชิญค่ะ
1: การเอาเปรียบกันในด้านเศรษฐกิจครับ
0: เกิดการเหลื่อมล้ำกันทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีในเรื่องอะไรอีกหรือไม่นักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องอะไรอีกเชิญค่ะ
2: การที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: อาจจะเกิดความไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งได้นั่นเองในสังคมไทยใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ที่นักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรานั้นมีความขัดแย้งเชิญค่ะ
3: ความขัดแย้งทางการเมืองครับ
0: ความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมคะอาจจะเกิดด้วยลักษณะของการที่ขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมคะไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเองนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนต้นทางได้เสนอมานะคะก็มีความขัดแย้งคิดว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของทั้งเรื่องของการเมืองทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับทางความคิดเห็นนั่นเองนะคะมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ห้องต้นทางมีอีกไหมคะคิดว่าสังคมไทยของเรานั้นมีความขัดแย้งในเรื่องอะไรอีกมีไหมคะเชิญค่ะ
4: การสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้คนเข้าใจผิดครับ
0: อาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดกันทำให้เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะกันได้ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่เพื่อนๆห้องต้นทางได้เสนอมานั้นนะคะนักเรียนห้องต้นทางก็คิดว่ามีในเรื่องของเศรษฐกิจมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในสังคมไทยของเรานะคะก็มีในเรื่องของความขัดแย้งที่หลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะประเด็นคำถามถัดมานะคะถามว่าสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาจากอะไรได้บ้างนักเรียนคิดว่าจากเรื่องที่เราได้เสนอกันมานักเรียนคิดว่าสาเหตุนั้นเกิดมา

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการช่วยระดมความคิดแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างลองช่วยกันเสนอหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะ
0: อาจจะเกิดกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยได้ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีในเรื่องอะไรอีกเชิญค่ะ
2: การล้อเลียนบุคลิกภาพครับหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผม
0: อาจจะเกิดการล้อเลียนกันใช่ไหมคะอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุเลยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรสาเหตุที่ทำให้ในสังคมไทยเรานั้นเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเชิญค่ะ
1: ใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักค่ะ
0: อาจจะในเรื่องของความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มอื่นๆล่ะมีอีกหรือไม่คะคิดว่าสาเหตุมีจากอะไรอีกเชิญค่ะ
3: ความไม่ระงับอารมณ์ของกันและกันครับ
0: อาจจะเกิดจากการที่ใช้อารมณ์ของตนเองเป็นหลักไม่ระงับอารมณ์ใช่ไหมคะอาจจะเกิดความขัดแย้งในสังคมไทยได้นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ค่ะนักเรียนสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเรานะคะก็มีหลากหลายด้วยกันค่ะนักเรียนในเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องของการไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสาเหตุของความขัดแย้งนะคะในสังคมไทยของเรานั้นนะคะก็ประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมค่ะทางด้านเชื้อชาติศาสนาและความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในได้ค่ะหากขาดการจัดการที่เหมาะสมความขัดแย้งในประเทศไทยมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในด้านของการเมืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศด้วยนะคะค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างไรอาจจะล่าช้าไปใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าเราขัดแย้งกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่สาเหตุของความขัดแย้งภายในประเทศไทยค่ะหัวข้อที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองถัดมาคือความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะถัดมาคือในเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะเราไปดูกันที่หัวข้อที่1กันก่อนเลยนะคะในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองกันก่อนนะคะนักเรียนค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะเกิดจากความคิดเห็นนั้นที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับทางการเมืองหรือนโยบายทางการบริหารประเทศค่ะและกลุ่มอำนาจทางการเมืองที่มีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้สังคมไทยเรานั้นเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองนะคะก็ในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าในเรื่องของนโยบายการบริหารประเทศที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะก็คือความแตกต่างในการกระจายรายได้และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่ะระหว่างกลุ่มคนในสังคมค่ะทำให้เกิดความไม่พอใจกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งตามมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมไทยได้ค่ะก็คือในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนก็คือในเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะก็คือความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแล้วก็วัฒนธรรมตามมาได้นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนก็คือในเรื่องของสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก็ส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยของเราได้นะคะก็เช่นในเรื่องของการนำเสนอข่าวสารที่แตกต่างกันและการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั่นเองค่ะกระตุ้นทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากหัวข้อที่คุณครูได้เสนอให้กับนักเรียนนั้นนะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเราได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะก็จะมีดังนี้เลยนะคะที่คุณครูได้เสนอไปก็เช่นในเรื่องของสื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้ในเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเลยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะนักเรียนเราจะขัดแย้งกันอาจจะเรื่องของในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราก็จะไปขัดแย้งในเรื่องบางทีเราอ่านข่าวอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าไปรับชมสื่อมาแล้วไม่ถูกใจใช่ไหมคะก็ไปคอมเมนต์แล้วก็เกิดความขัดแย้งกันภายในสื่อสังคมออนไลน์ได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีขั้นปฏิบัติให้นักเรียนได้ร่วมกันทำภายในกลุ่มนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังคำสั่งให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกัน

0: คำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการลดความขัดแย้งในสังคมไทยค่ะโดยทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่1นั่นเองนะคะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะวิเคราะห์หาแนวทางการลดความขัดแย้งในสังคมไทยค่ะโดยบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะและคุณครูปลายทางก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะใบงานนะคะคุณครูก็ได้แจกไปให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำการดูใบงานนะคะแล้วก็อ่านโจทย์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปลงมือทำใบงานแล้วหรือยังเอ่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปหาแนวทางในการช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยกันได้เลยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นคำถามที่คุณครูให้นักเรียนไปกันบ้างนะคะจากประเด็นคำถามที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มนั้นนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเสนอเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยมาใช่ไหมคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างความขัดแย้งในประเทศไทยของเราเป็นหัวข้อในเรื่องอะไรบ้างความขัดแย้งทางการเมืองมีเรื่องอะไรอีกคะมีหัวข้ออะไรบ้างความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจมีอะไรอีกคะความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมมีอะไรคะในเรื่องของการสื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนเขาบอกว่าในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเกิดจากอะไรนักเรียนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยความขัดแย้งทางการเมืองเกิดมาจากสาเหตุอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนมีไหมเอ่ยมีไหมคะสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเกิดมาจากอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ
0: ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในสังคมไทยของเรานะคะในประเทศไทยของเรานะคะมีความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานมากๆแล้วค่ะนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะนักเรียนก็เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองการบริหารประเทศการแล้วก็การรวมกลุ่มทางอำนาจทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสาเหตุของความขัดแย้งนี้เกิดมาจากอะไรได้บ้างคะกลุ่มใดอยากตอบสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
2: ค่ะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในการตั้งขายสินค้าและบริการโดยสถานะทางสังคมค่ะในเรื่องของราคาแล้วก็ความแตกต่างทางด้านบริการค่ะ
0: ปรบมือหน่อยค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยของเรานะคะก็ถูกต้องนะคะในเรื่องของความแตกต่างในการกระจายรายได้นั่นเองค่ะโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่ะระหว่างกลุ่มคนในสังคมค่ะทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความไม่พอใจและก็ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับในเรื่องของทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างเชิญค่ะมีใครอยากตอบคำถามนี้เชิญค่ะ
3: การขัดแย้งทางสังคมและวัฒน

0: ธรรมนะคะคือการดูถูกศาสนาผู้อื่นและดูหมิ่นวัฒนธรรมคนอื่นค่ะ
1: อาจจะเกิดการดูถูกศาสนาผู้อื่นนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนหรือว่าอาจจะเกิดความแตกต่างทางด้านของศาสนานั่นเองใช่ไหมคะก็เกิดทำให้เกิดความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจที่แตกต่างกันความเข้าใจที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถูกต้องนะคะในเรื่องของความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและความเชื่อในภูมิภาคต่างๆนะคะของประเทศไทยของเราเลยค่ะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาก็คือในเรื่องของสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนคิดว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องนี้เชิญค่ะ
2: การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลที่มันบิดเบือนค่ะ
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนคือการนำเสนอข่าวสารที่แตกต่างกันแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั่นเองนะคะทำให้สื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มต่างๆในสังคมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองช่วยกันเสนอแนวทางเกี่ยวกับการเรื่องลดความขัดแย้งในสังคมไทยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างไรได้บ้างเชิญค่ะ
3: ปรับความเข้าใจกันครับยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่อารมณ์ในการพูดคุยแล้วก็ไม่ดูหมิ่นศาสนาครับไม่แบ่งชนชั้นวรรณะครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้นะคะนักเรียนก็ถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอแนวทางแนวคำตอบเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเสนอแนวทางเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเรานะคะนักเรียนค่ะก็จะมีประเด็นดังต่อไปนี้เลยเช่นในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจกันนั่นเองค่ะและในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการกระจายความเจริญค่ะถัดมาก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมที่เน้นความสมานฉันท์ค่ะและสุดท้ายในเรื่องของการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่นั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ในเรื่องของแนวทางที่1กันก่อนเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็การเคารพความหลากหลายแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการกระจายความเจริญค่ะก็จะช่วยลดความขัดแย้งได้เช่นกันนะคะเช่นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการสนับสนุนโครงการที่สนับสนุนที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันได้นั่นเองค่ะก็จะช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเราได้นะคะเช่นในเรื่องของโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะนักเรียนก็เป็นการช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเราได้ในเรื่องของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะก็ช่วยลดความขัดแย้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมที่เน้นความสมานฉันท์ค่ะส่งเสริมในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่นั่นเองค่ะการที่เราได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสื่อนะคะเพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้มีอยู่ในมือของเราทุกๆคนเลยใช่ไหมคะนักเรียนการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อนะคะก็จะช่วยทำให้เราลดความขัดแย้งได้ค่ะเช่นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์จะช่วยลดการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องได้นั่นเองนะคะก็เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้กันไปเลยให้มั่นใจก่อนที่เราจะแชร์สิ่งที่เราไม่แน่ใจออกไปใช่ไหมคะหรือว่าเราจะไปเชื่อข่าวปลอมก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกๆคนเลยคุณครูถามว่า นักเรียนคิดว่าการลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
2: ปลูกฝังความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ยอมรับในการหลากหลายในสังคมค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดความขัดแย้งภายในสังคมนะคะก็จะช่วยทำให้เรานั้นเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจความหลากหลายหรือความแตกต่างทั้งในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้ทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ได้ศึกษานั้นเข้าใจถึงสาเหตุและลักษณะของความขัดแย้งในสังคมค่ะทั้งความขัดแย้งทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจค่ะเพื่อนำมาประกอบการหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์และมีความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย1นั่นเองนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย1นั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรเอ่ยการคมสมานฉันท์แล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเราทราบแนวทางเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งในสังคมไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็นำไปปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับ

0: ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยมั้ยคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ย

0: ถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
1: ะ
0: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
1: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
0: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาระแวกในขณะที่พญาระแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
1: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
0: นั้นใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
0: ัน
1: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจับก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อ SARS โรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วยสามก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย 5. ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก 6. หลังการเข้าห้องน้ำแล้วเราควรล้างมือด้วยอะไรนั้นก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ 1. สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้านแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็น

บริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วนที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่2ฟอกหลังมือ

ขั้นตอนที่4ฟอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่5ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่6ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง3ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก 4. ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่บริเวณมือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะและวันนี้ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้ทำรายงานกันมาหลายชั่วโมงวันนี้เรามีข้อมูลครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเสียงอ่อนเชียวเดี๋ยวต้องตรวจสอบความพร้อมกันหน่อยและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนเตรียมข้อมูลมาครบถ้วนหรือยังเอ่ยอยากให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความพร้อมของนักเรียนนะคะเพราะวันนี้เรามาจัดการเรียบเรียงรายงานนะคะให้ถูกต้องตามรูปแบบหากนักเรียนมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะสามารถนำขึ้นมาได้หรือใครจะใช้วิธีการเขียนมือก็ให้เป็นการตรวจสอบพิสูจน์อักษรกันในชั่วโมงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าเรามีภารกิจอะไรไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมี3ข้อด้วยกัน1เด็กๆจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดหน้ารายงานเชิงวิชาการได้รู้จักการจัดหน้าไหมคะเดี๋ยวมาดูว่าการจัดหน้าคืออะไรนะคะ2พิมพ์รายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามแบบแผนดังนั้นวันนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นการสืบค้นข้อมูลหรือการเรียบเรียงข้อมูลแล้วแต่เป็นการจัดหน้ารวมไปถึงการพิมพ์รายงานให้ถูกต้องตามรูปแบบถึงจะสำเร็จตามจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้3ก็คือการนำเสนอสาระสนจากการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตรงนี้ดูนะคะมีความถูกต้องหมายความว่าถูกต้องทั้งทางเนื้อหาและอักขรวิธีรวมไปถึงความเหมาะสมในเรื่องของการจัดหน้าตามรูปแบบที่กำหนดนั่นเองนี่คือภารกิจของเราเอาละค่ะก่อนที่จะให้เด็กๆได้ลงมือทำนั้นเราจะมาดูความพร้อมกันหน่อยนะคะว่าเด็กๆมีความพร้อมแค่ไหนขอตรวจสอบเป็นประเด็นไปเลยค่ะประเด็นแรกความพร้อมด้านข้อมูลเด็กๆสำรวจสิคะมองหน้ากันแล้วลองทบทวนดูค่ะอย่างแรกเลยข้อมูลใครครบถ้วน 100% ยกมือขึ้นกลุ่ม2กลุ่ม1ครบถ้วน 100% นะคะหมายความว่าไม่ค้นหาเพิ่มเติมแล้วมี2กลุ่มเท่านั้นใครคิดว่าผลงานของหนูนะคะตอนนี้มีข้อมูลอยู่มากกว่า 70% ยกมือขึ้นกลุ่ม3และกลุ่ม5นะคะเอามือลงใครคิดว่าข้อมูลของหนูตอนนี้สำเร็จไปแล้ว 50% คือครึ่งทางแล้วมีไหมคะยังกลุ่ม4ระบุหน่อยค่ะความสมบูรณ์ของเนื้อหาของหนูอยู่ที่

ี่เปอร์เซ็นต์ลองประเมินสิ 65% ก็คือมากกว่าครึ่งทางแล้วถูกต้องไหมลูกนักเรียนปลายทางแล้วค่ะลูกตอนนี้ข้อมูลเป็นไปถึงไหนแล้วคะพร้อมหรือยังเอ่ยในส่วนนี้นะคือความพร้อมด้านข้อมูลจริงๆควรให้เด็กๆ เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนวันนี้สัญญาได้ไหมคะทุกกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยขอให้ลงข้อมูลลงไปในรายงานของหนูให้ครบถ้วนได้ไหมเอ่ยนะคะเราสืบค้นกันมามากกว่า5ชั่วโมงแล้วนะดังนั้นขอให้นำข้อมูลทั้งหมดที่หนูเรียบเรียงมาอาจจะทดไว้ในโปรแกรมอื่นแล้วนำมาเรียบเรียงให้สมบูรณ์จากนั้นส่วนที่2ค่ะเป็นความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเด็กๆมีความพร้อมทุกกลุ่มไหมคะยกมือสิใครพร้อมแล้วยกมือพร้อมนะคะขอบคุณค่ะอย่างน้อยกลุ่มนึงอาจจะมีโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อย่างน้อย1เครื่องหากคุณครูปลายทางนะคะใช้วิธีการทำรายงานโดยใช้คอมพิวเตอร์สามารถให้นักเรียนได้ไปปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์ของท่านได้นะคะหรือท่านจะใช้วิธีการเขียนมือก็สามารถทำได้เช่นกันปรับเปลี่ยนตามบริบทของท่านได้เลยค่ะต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งคือความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มพวกเราพร้อมที่จะดำเนินงานขั้นต่อไปไหมลูกพร้อมไหมคะเอ็นดูจังเลยพยักหน้าหน่อยๆใช่ไหมอย่าเพิ่งเหนื่อยลูกเนาะตอนนี้เรามามากกว่าครึ่งทางแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไปจะเป็นการเก็บตกรายละเอียดแล้วก็ดำเนินการส่วนท้ายของเรานะเอาล่ะคราวนี้ค่ะมาเติมเต็มความรู้กันหน่อยทุกคนเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้กันในช่วงเพิ่มพูนปัญญาปัญญาวันนี้นะคะจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการจัดหน้าและการพิมพ์รายงานทีนี้มาดูว่าครูพูดถึงการจัดหน้ามาแล้ว 2-3 ครั้งแล้วมันคืออะไรหนูดูนะการจัดหน้าคือกระบวนการหนึ่งในการเรียบเรียงรายงานเชิงวิชาการโดยประยุกต์การเขียนมาสู่การพิมพ์เพื่อสร้างสรรค์งานเขียนแทนการเขียนด้วยลายมือนั่นเองหมายความว่าเราจะมีระบบการจัดการโดยนำคอมพิวเตอร์มาช่วยนั่นเองแทนที่เราจะย่อหน้าโดยการกำหนดย่อหน้าเองเราก็จะใช้เทคโนโลยีในการจัดย่อหน้าเช่นใช้ปุ่มแท็บในการย่อหน้าใช้ปุ่มสเปซบาร์ในการเว้นวรรคแบบนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะดังนั้นเด็กๆนะคะก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารทักษะเทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับการทำรายงานในครั้งนี้นะคะมาดูซิทำยังไงอย่างแรกนะคะหน้ากระดาษของหนูใช้ Microsoft Word หรือใช้โปรแกรมอื่นใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องจัดการนะคะคือหนูต้องมีระยะขอบไม่เขียนติดคิดหน้ากระดาษเกินไปหมายความว่าตรงส่วนตรงซ้ายมือและด้านบนของกระดาษนั้นจะต้องห่างออกมา 1.5 นิ้ว 1.5 นิ้วมันมีประโยชน์อะไรคะนักเรียนอ้าวเอาไว้เวลาเย็บเล่มใส่ปกใส่สันมันจะมีพื้นที่และเวลาเราเย็บเล่มเข้าไปมันจะไม่กลืนมันไม่กินตรงตัวอักษรเราถูกต้องไหมคะต่อไปด้านขวามือและด้านล่างเป็น1นิ้วนะคะให้เรากำหนดถ้ามันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอะค่ะเราสามารถระบุการจัดหน้ากระดาษไว้ได้เลยนะคะว่าต้องการระยะขอบเท่าไหร่ขนาดมาตรฐานหรือขนาดแคบขนาดกว้างขึ้นอยู่กับเราแต่กรณีเป็นรายงานเชิงวิชาการนะคะก็จะใช้ตัวเลขประมาณนี้เด็กๆมีเอกสารอยู่ในมือใช่ไหมคะลูกสามารถดูตามไปได้เลยและจดบันทึกได้เลยนะคะตรงนี้คุณครูฝากด้วยนะคะอันดับแรกไปละก็คือการกำหนดขอบกระดาษต่อไปอย่างที่สองคือในเรื่องของการพิมพ์ประเด็นแรกคือหัวข้อใช่ไหมคะหัวข้อหลักๆที่เราเจอก็คือคำนำสารบัญบรรณานุกรมมีภาคผนวกมีชื่อบทนะคะหรือว่าชื่อเรื่องเนี่ยให้เราพิมพ์โดยห่างจากขอบกระดาษเมื่อสักครู่นี้ข้างบนมันห่างเท่าไหร่นะลูกห่างเท่าไหร่ 1.5 นิ้วแต่เราต้องให้ตัวอักษรตัวแรกของเราเนี่ยขยับลงมาอีกเป็น2นิ้วนะคะห่างจากขอบกระดาษลงมาอีกนะคะหลังจากเราพิมพ์คำว่าคำนำสารบัญเสร็จเนี่ยให้เราเคาะลงมากี่บรรทัดลูกเคาะหรือยัง
เรายังไม่ได้เคาะใช่ไหมให้เราเคาะ1 2กด enter 2ครั้งแล้วพิมพ์ข้อความถัดไปดูตัวอย่างเห็นไหมห่างออกมาจากขอบกระดาษ2นิ้วใช่ไหมคะเนี่ยเขียนคำว่าคำนำหลังจากนั้น enter ลงมา2บรรทัดเราทำหรือยังดูนะแล้วก็ค่อยเริ่มข้อความถัดไปประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องของหัวข้อนะต่อไปทำอะไรต่อเมื่อเขียนหัวข้อเสร็จปุ๊บเราจะมาเขียนเลขหน้ากันเลขหน้าเนี่ยจะอยู่มุมบนก็ได้มุมขวาล่างก็ได้หรืออยู่ตรงกลางด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ขึ้นอยู่กับการตกลงของกลุ่มเราเลยนะคะโดยมีระยะห่างจากขอบ1นิ้วหน้าตาเป็นยังไงดูนะนี่สมมติว่าเป็นหน้าคำนำและคุณครูต้องการกำหนดเป็นหน้ากอให้หนูดูนะระยะห่างจากข้างบนลงมาต้องเป็น1นิ้วแล้วก็จากข้างหลังขวามือขยับเข้าไปอีก1นิ้วนะคะนั่นคือเป็นตำแหน่งของกอซึ่งถ้าหนูใช้ Microsoft Word นะคะหนูสามารถไปที่คำว่าแทรกแล้วก็เป็นการแทรกเลขหน้านะคะแทรกเลขหน้าก็จะสามารถจัดการได้เลยโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นหนูอาจจะต้องสร้างกล่องข้อความขึ้นมาแล้วกะระยะเอาเองนะคะโดยให้ระยะอยู่ในระดับที่ข้างบนห่าง1นิ้วข้างล่างห่าง1นิ้วนะคะจะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าไม่อยู่ตรงขวามือซ้ายด้านบนสามารถอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้ข้างล่างได้หรือจะเป็นมุมขวาล่างได้เหมือนกันแต่หากนักเรียนใช้เลขนะคะตัวเลขเป็นอาราบิกแสดงว่าทั้งเล่มนั้นต้องเป็นเลขอะไรและถ้าหากหนูใช้เลขไทยทั้งเล่มนั้นต้องเป็นเลขไทยดังนั้นคุณครูจะไม่บังคับนะคะว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเลขไทยหรืออาราบิกแต่หนูต้องกำหนดและทำให้มีความเป็นเอกภาพหมายความว่าจะต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งเล่มนะคะถัดมาเรื่องตัวเลขหน้าผ่านไปคราวนี้มาดูกันที่ขนาดตัวอักษรหน่อยค่ะถ้าหากว่าคุณครูให้นักเรียนเขียนมือนะคะสิ่งที่จะใช้แทนคำว่าตัวหนาก็คือการขีดเส้นใต้2เส้นนะคะส่วนนักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะให้ดูแบบนี้นะลูก1ปกนอกรองปกหรือว่าปกในนะคะให้ใช้เป็นตัวพิมพ์หนาโดยทั้งหมดทั้งเล่มนั้นจะใช้ฟอนต์หรือรูปแบบอักษรขนาดเหมือนกันเลยรูปแบบเดียวกันคือขอให้ใช้เป็นไทยสารบัญ PSK หรือใครไม่มีในเครื่องขอเป็นตระกูลสารบัญนะคะขอเป็นรูปแบบตระกูลสารบัญไม่ว่าจะเป็นสารบัญนิวสารบัญไทย9ก็ได้ค่ะโดยหน้าปกขนาดจะเท่ากันก็คือเท่าไหร่เอ่ย22 point ตัวพิมพ์หนาระบุว่าตัวพิมพ์หนานะลูกต่อไปถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ทุกหัวข้อเลยก็จะลดหลั่นลงมาเป็น20ขนาด20ตัวพิมพ์หนานะคะของใครยังไม่ใส่พิมพ์หนาให้พิมพ์หนาไว้ด้วยและหัวข้อย่อยหมายถึงหัวข้อใหญ่เนี่ยหนูอาจจะตั้งเป็นหัวข้อ1หัวข้อย่อยลงมาเป็น 1.1 ตรงนี้หนูต้องใส่พิมพ์หนาแต่ขนาดจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่18จะลดขนาดลงมาและเมื่อถึงเนื้อหาจะต้องเป็นตัวธรรมดานะคะเป็นตัวธรรมดาขนาดเท่าไหร่16นี่คือมาตรฐานของรูปแบบไทยสารบัญนะคะต่อมาชื่อและเป็นชื่อภาพและอ้างอิงรวมไปถึงชื่อตารางด้วยนะกลุ่ม4มีตารางใช่ไหมลูกหนูจะต้องใช้ตัวไทยสารบัญพิมพ์หนาขนาด14 point นะคะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องไปจัดการมาในวันนี้จำได้ไหมลูกจำไม่ได้ดูในใบงานนะคะเอาละต่อไปทีนี้มาพูดถึงระยะห่างระหว่างบรรทัดรู้จักไหมลูกหนูดูนะระยะห่างระหว่างบรรทัดคือบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2อะค่ะมันจะต้องมีระยะห่างถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยตัวโปรแกรมจะกำหนดไว้เองบางโปรแกรมล็อกไว้ที่ 1.0 point ซึ่งปกติอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ Microsoft Word บางครั้งอาจจะมีระยะห่างกว้างหน่อยนะคะหรือบางครั้งอาจจะแคบจนถึงขั้นที่ไม่โทรหรือสระตัวบนไปติดกับตัวอักษรข้างบนนะคะดังนั้นให้ปรับให้เรียบร้อยเนาะถามว่าไปปรับตรงไหนดูนะมันมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับระยะ

หางย่อหน้าดูนะเวลาหนูใช้เป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะนักเรียนมันจะมีตรงนี้ค่ะในเรื่องของการจัดย่อหน้านะคะหรือตรงเลเยอร์เนาะมันจะมีลักษณะเป็นขีดแล้วก็มีลูกศรขึ้นบนกับลงล่างตรงนี้เป็นการจัดระยะห่างพอคลิกเข้ามามันจะเจอ 1.0 1.5 ถ้า 1.5 เนี่ยมันจะกว้างไปเราจะใช้ที่ 1.0 แต่ในบางผลงานนะคะฟอนต์บางตัวมันจะมีระยะที่มันต้องกำหนดเองเราก็สามารถกด Line Spacing Option เพื่อเพิ่มขนาดที่เราต้องการได้แต่ตอนนี้เราใช้แค่1.0 point นะคะและกรณีที่เป็นโปรแกรมส่วนใหญ่ที่นักเรียนต้นทางใช้อยู่ตอนนี้โปรแกรมสีฟ้าใช่ไหมลูกต้นของหนูมันจะมีหน้าตาแบบนี้คือคล้ายๆกันเป็นขีด3ขีดแล้วก็มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะคะหนูกดเข้ามาคลิก1ครั้งหรือว่าแตะ1ครั้งมันจะมีคำว่าระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้หนูเลื่อนเนี่ยมันจะมีระยะห่างระหว่างตัวอักษรกับระยะห่างระหว่างบรรทัดถ้าหนูไปกำหนดข้างบนเนี่ยความชิดกันของตัวอักษรเนี่ยมันจะห่างมันจะชิดตามนี้นะคะแต่เราสนใจตัวนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดคือกำหนดไว้ที่ 1.0 เห็นไหมถ้าเราเลื่อนเองมันอาจจะไม่ได้ 1.0 เราต้องพิมพ์เข้าไปเองอันนี้พอได้นะคะเป็นเรื่องของทักษะคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆควรรู้ไว้นะต่อไปอันนี้เป็นการย่อหน้าการย่อหน้าค่ะหัวข้อหลักจะต้องชิดเข้าไปนะคะก็คือชิดไปทางขอบเลยขอบขวาขอบซ้ายมือนะคะส่วนหัวข้อย่อยนั้นจะลดหลั่นเข้ามาก็คือขยับเข้ามา1แท็บหรือของใครแท็บมีปัญหาเช่นกดแท็บปุ๊บกระเด็นออกมาอยู่ตรงกลางเลยแบบนั้นมีไหมลูกมีปัญหาแบบนี้ไหมถ้าหนูมีหนูใช้วิธีนี้ลูกกด Enter 1ครั้งเพื่อปลดล็อกแล้วค่อยกด Space Barจำนวน8ครั้งนับไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วตัวที่9คือเริ่มตัวอักษรที่1นะคะเพื่อให้มันสามารถย่อหน้าได้ดูนะเวลาย่อหน้าจะคล้ายๆกับการที่เรานำสารบัญเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่โดยหัวข้อ1กับหัวข้อ2เนี่ยจะต้องตรงกันหัวข้อ 1.1 นะคะมันจะต้องตรงกับสระ A คือตัวอักษรแรกนั่นเองแล้วถ้าหากว่าคุณครูขยายออกมาให้มีเนื้อหาหนูก็ต้องแท็บเข้ามาให้ตรงกับตัวหอหีบเข้าใจไหมเอ่ยนะนี่คือวิธีการจัดย่อหน้านะคะคราวนี้ค่ะมาดูตัวอย่างเลยนะคะในเรื่องของการจัดเนื้อหาก็คือสังเกตการจัดย่อหน้านะคะนี่คือ1ย่อหน้าที่เราจะต้องมีการเยื้องเข้ามาทางขวามือโดยวิธีการแท็บหรือหนูจะใช้วิธีการเคาะมา8ตัวอักษรก็ได้นะคะโดยย่อหน้านี้จะมี1ใจความและมีส่วนขยายรวมด้วยเมื่อจบใจความแล้วนักเรียนจะขึ้นย่อหน้าใหม่นักเรียนต้องทำให้ย่อหน้านั้นย่อหน้าที่2ตรงกับย่อหน้าที่1และมันจะมีการจัดด้านเท่าหนูสังเกตไหมด้านหน้ากับด้านหลังมันเท่ากันได้อย่างไรเราใช้ชุดคำสั่งกั้นหน้ากั้นหลังคือมันจะมีข้อมูลมันจะมีส่วนที่จัดหน้าให้มันเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลังก่อนอื่นหนูต้องทำย่อหน้าให้จบก่อนหมายถึงว่าเยื้องย่อหน้าเข้ามาแล้วค่อยจัดกั้นหน้ากั้นหลังนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะคุณครูกังวลว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดย่อหน้าแล้วตัวอักษรจะฉีกคำนะคะเมื่อนักเรียนจัดกั้นหน้ากั้นหลังแล้วอย่าลืมค่ะให้กลับมาอ่านทวนอีกรอบหนึ่งเพราะตัวอักษรบางตัวนั้นจะมีการฉีกคำรู้จักคำว่าฉีกคำไหมลูกถ้าหนูทิ้งคำสุดท้ายเอาไว้เช่นคำว่าการคำว่าความคำว่าประมันเป็นคำประสมอะใช่ไหมคะมันไม่ควรจะอยู่เดียวๆให้หนูเคาะมันลงมาด้วยหากหนูเคาะไม่ได้จริงๆมันมีตัวอักษรหนึ่งที่จะช่วยหนูได้คือตัวอะไรรู้ปะยัตติพังหรือขีดนั่นเองนะคะจะช่วยกั้นให้หนูได้อันนี้พอเข้าใจนะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาของการจัดย่อหน้านะคะการจัดหน้ารายงานมีคำถามไหมคะลูกมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ลงมือทำนะคะเข้าสู่ช่วงปฏิบัติกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอนำทุกคนมาทำกิจกรรมจัดพิมพ์รายงานเชิงวิชาการกันโดยที่เด็กๆนะคะคือจะต้อง

เขียนเรียบเรียงรายงานเชิงวิชาการตามองค์ประกอบของรายงานโดยจัดกั้นหน้ากั้นหลังให้เรียบร้อยจัดย่อหน้ารวมไปถึงใส่เลขหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมานำเสนอความคืบหน้าการเขียนรายงานกันและหวังว่านักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจะได้รายงานฉบับสมบูรณ์นะคะเพราะครั้งต่อไปนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำรายงานแล้วล่ะค่ะดังนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาในช่วงนี้ปฏิบัติรายงานและเราจะวนเนื้อหาให้ท่านได้ลองชมไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะหลังจากที่เด็กๆได้จัดหน้าแล้วก็มีการปรับเนื้อหาเพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบมากขึ้นนั้นคุณครูก็แอบสังเกตอยู่นะว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะปรับให้เหมาะสมและเริ่มรู้แนวทางแล้วว่าจะจัดพิมพ์อย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวันนี้คุณครูอยากถามถึงความก้าวหน้าดังนั้นให้แต่ละกลุ่มนะคะเตรียมผู้นำเสนอเพื่อรายงานความคืบหน้าโดยนักเรียนปลายทางตอนนี้หนูวางมือก่อนแล้วให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นรายงานความคืบหน้าโดยมีเพื่อนๆคอยรับชมรับฟังด้วยนะคะเอาละค่ะในส่วนของนักเรียนต้นทางเข้าสู่การนำเสนอกันนะคะในช่วงของการนำเสนอการจัดพิมพ์รายงานเชิงวิชาการให้ครูเริ่มที่กลุ่มไหนดีลูกกลุ่มไหนดีวันนี้กลุ่ม3บ้างดีไหมเอ่ยกลุ่ม3 4 5 2เอ้ย1แล้วก็2ค่ะตามนี้เลยเชิญค่ะกลุ่ม3ความคืบหน้าในการจัดหน้าเป็นอย่างไร
1: ตอนนี้ความคืบหน้าของการจัดหน้านะคะก็เกือบจะ 100% แล้วค่ะอาจจะยังต้องปรับเปลี่ยนแค่บางส่วนค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เขียนเลขหน้าหรือยัง
1: เขียนเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะดังนั้นก็ฝากติดตามนะคะในเรื่องของการจัดหน้าครบถ้วนแล้วก็ตัวเลขหน้าค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะไปที่กลุ่ม4ลูกกลุ่ม4รายงานค่ะหนูจัดหน้าไปถึงไหนแล้วคะแล้วตอนนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรบ้าง
2: ในส่วนของเนื้อหานะครับตอนนี้เรื่องเราก็ลงรายละเอียดของคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เนื้อหาก็คิดว่าน่าจะประมาณ 90% ได้แล้วครับเหลือแค่ปรับคำนิดหน่อยครับส่วนการจัดหน้าครับตอนนี้ก็ได้เริ่มจัดหน้าตั้งแต่คำนำสารบัญและเนื้อหาครับ
0: ค่ะก็เห็นความคืบหน้าไปเยอะมากนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะไปที่กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เชิญค่ะ
3: ตอนนี้ได้เรียบเรียงคำครับแล้วก็ปรับรูปแบบตัวอักษรครับ
0: ครบถ้วนไหมคะหรือว่าไปถึงหัวข้อไหนแล้ว
3: ครบครับ
0: ครบเลยเก่งมากค่ะอ่ะไปที่กลุ่มหนึ่งค่ะ
4: จัดหน้าปกแล้วเรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เนื้อหาสมบูรณ์ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขให้เหมือนกันหมดแล้วครับ
0: ย่อหน้าครบถ้วนหรือยัง
4: ครบแล้วครับเหลือแค่เขียนเลขเขียนเลขหน้าครับ
0: เลขหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ
5: ครับสำหรับความคืบหน้านะครับก็คือจัดหน้าเพิ่มเติมนะครับก็คือจัดในเรื่องของจัดหน้าในเรื่องของลักษณะคำยืนภาษาเขมรแล้วก็หน้าอื่นๆเพิ่มเติมครับความคืบหน้าเกือบ 100% แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เขียนเลขหน้าครับยังไม่ได้พิมพ์เลขหน้า
0: ดังนั้นไปเก็บตกให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะครบทั้ง5กลุ่มแล้วนะคะขอปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกกลุ่มค่ะจริงๆวันนี้เท่ากับว่าเราดำเนินการในส่วนของเนื้อหาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะถ้าหากหนูไปเก็บตกรายละเอียดส่วนหน้าด้วยนั้นเท่ากับว่าเราเหลือเพียงเท่าไหร่1ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนของบรรณานุกรมใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูปลายทางคะครั้งต่อไปนั้นเราจะมาให้เด็กๆได้ฝึกทำส่วนสุดท้ายกันได้แก่บรรณานุกรมหากนักเรียนปลายทางยังดำเนินการในส่วน1และส่วน2ยังไม่เรียบร้อยอยากจะให้เด็กๆได้กลับไปใช้เวลาว่างนะคะก็คือเก็บตกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อที่จะได้ดำเนินการไปตามกรอบเวลาที่เรากำหนดไว้เอาละค่ะเด็กๆคะมาพักกันหน่อยค่ะพักสมองพักมือกันหน่อยมาเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่า
6: สมด
0: ุลดุลแบบไหนดีที่แปลว่าเสมอกันหรือเท่ากันอุ๊ยไม่มีการันไม่มีเอาละปลายทางจะเชื่อเพื่อนต้นทางดีไหมคะข้อนี้ตอบว่าสมดุลข้อหนึ่งค่ะปรบมือไปหน่อยเก่งมากนะคะเราทำอะไรก็ให้คิดถึงความสมดุลนะคะเอาละค่ะเก็บคำไปได้แล้วอีกหนึ่งคำและครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันอีกครั้งในเรื่องของการเรียบเรียงสารเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ครั้งที่ 3นะคะเป็นการดำเนินการส่วนสุดท้ายนั่นเองดังนั้นให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเรียนมาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ครูปูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทราบหรือไม่ว่าในธงชาติไทยมีคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ไปดูกันเลยจากพระราชบัญญัติธงปีพุทธศักราช2522ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้างแบ่งเป็น5แถบตลอดความยาวของผืนธงตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง2ส่วนต่อจากแถบสีน้ำเงินแก่ออกไปทั้ง2ข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ1ส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ1ส่วนธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค
2: ์หรือพูดได้ง่ายๆนะครับว่าธงชาติไทยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง6ส่วนยาว9ส่วนครับและถ้าปรับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำจะอยู่ที่2ต่อ3ครับผมซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธงชาติไทยไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนจะมีอัตราส่วนที่เหมือนเดิมเท่ากันตลอดครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นนะครับธงชาติในมือผมนะครับมีขนาดกว้าง20เซนติเมตรและยาว30เซนติเมตรซึ่งจะสังเกตได้ว่าอัตราส่วนอย่างต่ำของความกว้างต่อความยาวก็เป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนธงชาติในมือผมนะครับกว้าง50เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรครับถ้าพูดง่ายๆก็ยังคงเป็นอัตราส่วน2ต่อ3เช่นกันครับ
3: แม้กระทั่งธงชาติพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีความกว้าง42เมตรและความยาวถึง63เมตรก็แน่นอนครับอัตราส่วนอย่างต่ำก็ยังเป็น2ต่อ3เช่นเดียวกันครับผม
2: อาจารย์ครับแล้วอัตราส่วนของธงชาติประเทศอื่นๆเขาเหมือนหรือแตกต่างจากประเทศไทยไหมครับ
3: อัตราส่วนธงชาติกว้างต่อยาว2ต่อ3เนี่ยถือว่าเป็นอัตราส่วนยอดนิยมเลยแหละนะเพราะจาก195ประเทศทั่วโลกมีถึง89ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 45.64% เลยทีเดียวแล้วรู้เปล่าอัตราส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วนเท่าไหร่เดาสิ
2: 2ต่อ3ผมว่ามันต้องเล็กกว่านี้ครับผมเดาเป็น1ต่อ2ครับผม
3: ถูกต้องเลยครับถูกแล้วส่วนยอดนิยมรองลงมาคืออัตราส่วน1ต่อ2นะครับมี54ประเทศจาก195ประเทศใช้อัตราส่วนนี้คิดเป็น 27.69% เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลืออีก52ประเทศซึ่งคิดเป็น 26.67% ธงชาติประเทศเหล่านั้นใช้อัตราส่วนอื่นๆครับผมจากทั้งหมด195ประเทศเกือบจะทั้งหมดอัตราส่วนของธงชาติจะเป็นอัตราส่วนของจำนวนเต็มแต่มี3ประเทศครับที่ใช้อัตราส่วนของธงชาติได้อย่างน่าสนใจเขียนครับ
2: ครับ
3: เราจำได้หรือเปล่าจำนวนที่เราไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้เราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไร
2: ขอตอบครับ
3: ตอบว่าอะไรครับ
2: จำนวนอะตักกายะครับ
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับว้าวครับยกตัวอย่างจำนวนอะตักกายะให้อาจารย์ฟังหน่อย
2: ค่าพายครับ
3: ถูกต้องครับ
2: ค่าอีครับผม
3: ถูกต้องครับ
2: รูท2ครับ
3: ถูกต้องครับ
2: รูท5อีก1ตัวครับ
3: ถูกต้องครับเย้
2: แล้วอาจารย์ถามถึงจำนวนอัตตกยะทำไมครับผม
3: ก็เพราะธงชาติ3ประเทศนั้นน่ะมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของธงชาติเป็นจำนวนอัตตกยะ
1: ธงชาติประเทศแรกคือธงชาติประเทศอิหร่านมีลักษณะเป็นธง3สีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งเป็นแถบสีเขียวสีขาวและสีแดงตามแนวนอนความกว้างแต่ละแถบเท่ากันธงชาติประเทศอิหร่านมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นดังนี้ธงชาติประเทศเนปาลเป็นธงชาติเดียวในโลกที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เป็นการรวมธงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2ผืนเข้าด้วยกันมีรูปดวงอาทิตย์และจันทร์เสี้ยวอยู่ภายในซึ่งในการสร้างธงชาติเนปาลจะมีทั้งหมด24ขั้นตอนผ่านการใช้วงเวียนและไม้บรรทัดและจากการสร้างธงชาติที่ซับซ้อนนี่เองทำให้ธงชาติประเทศเนปาลมีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็นจำนวนอัตตกยะที่ซับซ้อนดังนี้โอ้ม

0: เราเรียกอัตราส่วน1ต่อฟีนี้ว่าอัตราส่วนท้องหรือโกลเด้นเรโชและผืนผ้าที่ใช้อัตราส่วนนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองหรือ Golden Rectangle ซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สวยที่สุด
1: และนี่คือคณิตศาสตร์ในธงชาติครับ
2: เห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่จริงๆ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะทุกวัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ในหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับครูอยากจะทบทวนพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนนะครับนักเรียนสามารถร่วมกันตอบได้นะครับคำถามของครูก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มีค่ามากกว่า0มีลักษณะอย่างไรครับพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มากกว่า0 a เป็นบวกได้พาราโบลาลักษณะอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมครับถูกต้องนะครับกราฟที่ได้นะครับจะเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดใช่ไหมครับและจุดต่ำสุดของเราคือจุด00มีอะไรเป็นแกนสมมาตรครับมีแกน y นะครับแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับอันนี้คือพาราโบลาที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มากกว่า0นะครับแล้วพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2แต่ค่า a น้อยกว่า0หรือ a เป็นลบลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรครับเป็นพาราโบลาคว่ำเมื่อเป็นพาราโบลาคว่ำจุดวกกลับของเราเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรครับจุด00มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรมีแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้าค่า a เป็นลบสัมประสิทธิ์หน้าค่า x กำลัง2เป็นลบนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนะครับพาราโบลาของเราจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดและแกนสมมาตรก็คือแกน y นะครับต่อไปนะครับแล้วค่าสมบูรณ์ของ a ส่งผลกับค่าความบานของพาราโบลาอย่างไรครับดูจากภาพของเราค่าสมบูรณ์ของ a ค่าสมบูรณ์ยิ่งน้อยเป็นไงครับค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะกราฟก็จะยิ่งบานนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะส่งผลกับค่าความบานก็คื

0: ยิ่งค่าสมบูรณ์ของ A มากกราฟจะบานน้อยแต่ค่าสมบูรณ์ของ A น้อยกราฟจะยิ่งบานมากนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ก็คือทางฝั่งซ้ายนะครับและสมการ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2ก็คือฝั่งขวานะครับกราฟ2กราฟนี้มีลักษณะใดที่เหมือนกันและมีลักษณะใดที่ต่างกันครับสมการก็คือ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2กับ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2ค่าสมบูรณ์ของ a เป็นไงเท่ากันไหมจังหวะนี้คือค่าสมบูรณ์ของ a เท่ากันคือ3นะครับค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของ -3 ก็คือ3ลักษณะของกราฟอะไรบ้างที่เหมือนกันเป็นพาราโบลาเหมือนกันนอกจากเป็นพาราโบลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกครับสังเกตจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเป็นไงครับคือจุดเดียวกันนะครับนอกจากนั้นค่าความบานเป็นไงบานเท่ากันไหมครับบานเท่ากันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คืออะไรเป็นพาราโบลาความครับพาราโบลาความก็คือ y เท่ากับลบ 3x ยกกำลัง2แต่พาราโบลาหงายก็คือ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ซึ่งเราดูจากค่าอะไรครับค่า a นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า x ยกกำลัง2นะครับก็เลยสรุปได้ว่าลักษณะที่เหมือนกันก็คือความบานเหมือนกันมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดทั้ง2กราฟเป็นจุดเดียวกันและแกนสมมาตรคือแกนเดียวกันก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง2ได้พาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายแต่ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2เป็นพาราโบลาคว่ำซึ่งจุดที่ทำให้กราฟทั้ง2นี้แตกต่างกันก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2ก็คือค่า a ของเรานะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลากำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2และ y เท่ากับ -3x กำลัง2นะครับมีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่แตกต่างกันครับก่อนอื่นพาราโบลาของเรานะครับค่า a ของเราเป็นอะไรบ้างครับ a เป็น -2 กับ -3 ลักษณะของกราฟได้พาราโบลาเป็นแบบไหนเหมือนกันเป็นพาราโบลาความเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีกครับจุดสูงสุดหรือว่าจุดยอดนะครับคือจุดเดียวกันก็คือจุด00นะครับแกนสมมาตรแกนเดียวกันมั้ยครับแกนเดียวกันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือค่าความบานของกราฟนะครับดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดที่จุด00แกนสมมาตรคือแกน y นะครับแต่จุดต่างกันก็คือค่าความบานที่แตกต่างกันนะครับพอสรุปคร่าวๆได้ไหมครับค่า a หรือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2นะครับจะส่งผลกับค่าความบานและจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือจะส่งผลกับพาราโบลาคว่ำและพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะต้องมีจุดสูงสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะติดลบแต่ถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะเป็นบวกนะครับดังนั้นในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูให้การบ้านนักเรียนไว้นะครับเราจะมาเฉลยร่วมกันนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาดังต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟของสมการใดนะครับก่อนอื่นเราจะพิจารณากลุ่มพาราโบลาที่เป็นพาราโบลาหงายก่อนพาราโบลาจะเป็นพาราโบลาหงายได้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นบวกเสมอซึ่งสมการไหนที่สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกบ้างครับก็คือสมการที่2สมการที่4และสมการที่6นะครับแต่พาราโบลาหงายของเรามีกราฟอยู่กี่กราฟ3กราฟที่จุดยอดเดียวกันไหมครับจุดยอดเดียวกันแต่ค่าความบานแตกต่างกันนะครับเรามี3สมการสมการไหนค่า a มากสุดครับ6 4หรือ2 4หรือ6ครับสมการที่2ค่า a เท่ากับ1สมการที่4 a เท่ากับเศษ1ส่วน5และสมการที่6 a เท่ากับเศษ5ส่วน3เรามีจุดสังเกตไว้ว่าค่า a ยิ่งมากกราฟจะบาน น้อยค่า a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากดังนั้นสมการไหนที่ค่า a มากสุดกราฟจะต้องแคบสุดใช่ไหมครับอ่ะดังนั้น C1 จะต้องอยู่กับข้อไหนครับ C1 จะต้องอยู่กับข้อ6 C2 ล่ะครับจะต้องอยู่กับข้อ2และ C3 อยู่กับข้อ4นะครับนี่โอเคนะทำนองเดียวกันอ่ะเราพิจารณา3ข้อที่เหลือนะครับหาค่า A ก่อนข้อที่1ค่า A เท่าไหร่ครับค่า A เท่ากับลบ3นะครับข้อที่3ค่า A เท่ากับลบเศษ2ส่วน3และข้อ5ก็คือ A เท่ากับลบเศษ1ส่วน6ซึ่งข้อ1 3 5นะครับจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดยอดก็คือจุด0 0แต่ค่าความบานจะดูพิจารณาจากค่าอะไรนะครับจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ A นะครับอันนี้ค่าสมบูรณ์ของ A เท่ากับเศษ2ส่วน3ข้อ1นะครับค่าสมบูรณ์ของ A เท่ากับ3นะครับโอเคนะแล้วก็ข้อ5ค่าสมบูรณ์ของ A เท่ากับเศษ1ส่วน6ค่าสมบูรณ์ของ A ยิ่งมากกราฟจะบานน้อยค่าสมบูรณ์ของ A ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากนะครับดังนั้นเราเอา C6 ก่อน C6 กราฟแคบดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ A จะต้องมากนะครับค่าสมบูรณ์ของ A ค่าไหนมากสุดครับก็คือข้อ1ใช่ไหมครับข้อ1จะต้องจับกับ C6 ลองลงมาคืออ่ะ C5 จะต้องจับกับข้อ3เศษ2ส่วน3กับเศษ1ส่วน6ค่าไหนมากกว่ากันครับเศษ2ส่วน3มากกว่ากันนะครับดังนั้นข้อ3จะต้องจับกับ C5 และข้อ5จะต้องจับกับ C4 นะครับโอเคนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับเราจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะพิจารณาสมการของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเริ่มต้นนะครับค่า a จะต้องไม่เท่ากับ0ก่อนเพราะถ้า a เป็น0พาราโบลาของเราจะเป็นอย่างไรครับจะไม่ใช่เส้นโค้งแล้วนะครับจะเป็นสมการเชิงเส้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าค่า k เป็น0 k เป็น0จะได้สมการอย่างไรครับตรงไหนมี k แทน k ด้วย0ดังนั้นสมการของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2ซึ่งจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายก็จะพิจารณาจากค่า a นะครับโอเคนะต่อไปถ้าเกิดว่า a เป็นลบ2 k เป็น1ล่ะ a เป็นลบ2 k เป็น1จากพาราโบลาของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k แทน a ด้วยลบ2และแทนค่า k ด้วย1นะครับจะกลายเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับแทน a ด้วยอะไรนะครับแทน a ด้วยลบ2 x ยกกำลัง2 k คือ1ก็คือบวก1จะได้พาราโบลาที่มีสมการก็คือแบบนี้นะครับ y เท่ากับลบ2 x ยกกำลัง2บวก1นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาอยู่ในรูปของ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ3มีค่า a เท่ากับเท่าไหร่และค่า k เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าสมการนี้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4และค่า k ก็คือพจน์ค่าคงที่ที่บวกเพิ่มเข้ามาซึ่งบวกอะไรเพิ่มเข้ามาครับบวกลบ3นะครับไม่ใช่บวก3นะบวกด้วยลบ3นะครับดังนั้นพาราโบลาข้อนี้ก็คือมีค่า a เท่ากับ4และ k เท่ากับลบ3นะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเรารู้กันแล้วว่าค่า a จะส่งผลกับกราฟก็คือจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูว่า ถ้าพาราโบลาของเราที่มีสมการที่บวกค่า k เข้าไปนั้นจะได้กราฟเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับให้ในเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3นะครับเรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่ได้เท่ากับ0นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับใบกิจกรรมของครูนะครับครูจะมีอยู่ค่อนข้างจะหลายตอนเลยนะครับเราจะมาพิจารณาจากตอนที่1นะครับก็คือกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a มากกว่า0 a มากกว่า0ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกนะครับครูมีกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k ดังต่อไปนี้นะครับก็คือครูจะกำหนดสมการมาให้3สมการนะครับก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับซึ่งทั้ง3สมการนี้นะครับสามารถเขียนกราฟได้ดังทางขวามือนะครับกราฟสีชมพูจะเป็น y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2กราฟสีฟ้าจะเป็น y เท่ากับ 2x กำลัง2และกราฟสีเขียว y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3ครับนักเรียนคิดว่าจากกราฟของครูค่า k ที่เพิ่มขึ้นมาส่งผลกับกราฟพาราโบลาอย่างไรครับมีใครมีข้อสันนิษฐานไหมสันนิษฐานไหมครับค่า k ที่เพิ่มเข้ามาจะเปลี่ยนอะไรไหมครับลองเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะครับและเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ถัดหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายนะครับลอกกราฟเส้น1เส้นใดก็ได้นะครับแล้วนำไปซ้อนทับกับกราฟอีก2เส้นที่เหลือเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่นะครับก่อนอื่นนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี่ยเท่ากันทุกประการหรือไม่ครับเท่านะครับเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราจะลองตัดมาที่กระดาษลอกลายนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ได้ลอกลายนะคะจากกราฟพาราโบลาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อขยับอะค่ะจะสามารถเห็นจะสามารถทับกับกราฟทุกสมการได้อย่างสนิทค่ะ
0: จากเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนได้แสดงการลอกลายกราฟใดกราฟหนึ่งนะครับซึ่งพบว่าจากกราฟที่เพื่อนลอกลายสามารถทับกับกราฟอื่นๆได้สนิทไหมครับทับกันได้สนิทหมายความว่ากราฟทั้ง3นี้เป็นไงครับเท่ากันทุกประการไหมครับดังนั้นกราฟทั้ง3นี้นะครับจะต้องเป็นกราฟที่เท่ากันทุกประการนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี้ยมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราเปลี่ยนไหมครับค่า k ของเราไม่เปลี่ยนแกนสมมาตรนะครับทั้ง3กราฟนี้ยังคงมีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแกนสมมาตรไม่เปลี่ยนคิดว่าค่า k เปลี่ยนอะไรครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟใช่ไหมครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าต่ำสุดของแต่ละสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นที่สมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2ก่อนก็คือเป็นเนื้อหาของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับเราพบว่าจุดต่ำสุดของสมการสีน้ำเงินนะครับกราฟสีน้ำเงินก็คือจุด0 0และค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูสมการสีชมพูก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2นะครับ 2x กำลัง2บวก2จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับคือจุดนี้นะครับคือจุดที่ x เป็น0แต่ y เป็นบวก2นะครับหรือว่า y เป็น2นะครับจุด02เป็นจุดต่ำสุดและค่าต่ำสุดก็คือ2นะครับโอเคนะสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2จุดต่ำสุดคือจุด02และค่าต่ำสุดของ y ก็คือ2ดังนั้นอีกกราฟ1นะครับ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับจุด0กับลบ3นะครับและค่าต่ำสุดคำว่าค่า ค่าก็คือค่า y นะครับค่าของฟังก์ชันนะครับค่าต่ำสุดก็คือลบ3นะครับจุดต่ำสุดของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3ก็คือจุด0ลบ3และค่าต่ำสุดของ y เป็นลบ3นะครับ

แสดงว่าค่า K ของเราที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้ส่งผลกับแกนสมมาตรแกนสมมาตรยังคงเป็นแกนเดิมหรือสมการเดิมแต่ค่า K ของเรานะครับจะส่งผลกับอะไรนะครับส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับดังผลอย่างไรครับเรามาดูที่ข้อที่4นะครับเราจะมาดูว่าจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่เหนือแกน x แกน x ก็คือแกนในแนวนอนใช่ไหมครับกราฟใดที่มีจุดต่ำสุดอยู่เหนือแกน x และกราฟใดมีจุดต่ำสุดอยู่ใต้แกน x กราฟใดอยู่เหนือแกน x ครับจุดต่ำสุดที่อยู่เหนือแกน x ก็คือสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2นะครับจะอยู่เหนือแกน x นะครับและกราฟที่อยู่ใต้แกน x ก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับจะอยู่ใต้แกน x แสดงว่าค่า k ของเรานะครับนอกจากจะเปลี่ยนจุดต่ำสุดนะครับจะสามารถบอกได้ว่าจุดต่ำสุดของเราจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้แกน x ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงครับจุดต่ำสุดจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เหนือแต่ถ้า k เป็นลบจุดต่ำสุดจะอยู่ใต้นะครับใต้แกน x นะครับถ้าเกิดว่าเราให้กราฟของสมการสีฟ้านะครับเป็นรูปต้นแบบกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของ y เท่ากับ 2x กำลัง2อย่างไรครับให้นักเรียนอธิบายถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานเป็นไงครับกราฟจะเลื่อนขนานขึ้นจาก y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ขึ้นมากี่หน่วยขึ้นมาค่า k หน่วยใช่ไหมครับอันนี้บวก2นะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมา2หน่วยนะครับแต่ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นไงครับเลื่อนขนานขึ้นหรือลงครับเลื่อนขนานลงมากี่หน่วยครับเลื่อนขนานลงมาเป็น3หน่วยหรือการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกจะเลื่อนขนานขึ้นแต่ถ้าค่า k เป็นลบจะเลื่อนขนานลงนะครับและเป็นระยะทางกี่หน่วยพิจารณาจากค่าของค่าสมบูรณ์ของ k นะครับเผื่อกรณีที่ k ติดลบนะครับโอเคนะก็คือกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2นะครับตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ2หน่วยซึ่งก็คือเป็นระยะเดียวกับค่า k นะครับโอเคนะแต่กราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับเป็นกราฟที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2นะครับตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะทาง3หน่วยหรือ3หน่วยนี้คือพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ k ของเรานะครับโอเคนะดังนั้นตอนนี้เราพอมีไอเดียครับว่าค่า k ส่งผลอะไรกับกราฟของพาราโบลาครับก็คือจะทำให้กราฟเลื่อนขนานขึ้นและลงตามค่าของ k k เป็นบวกกราฟก็จะเลื่อนขนานขึ้น k เป็นลบก็จะเลื่อนขนานลงนะครับซึ่งระยะทางที่เลื่อนขนานจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของค่า k นั่นเองนะครับ

0: ่อไปนะครับเราจะดูว่าถ้าค่าพาราโบลาของเราครับกำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อค่า a น้อยกว่า0นะครับจะให้กราฟของเรามีสมบัติแบบเมื่อสักครู่นี้ไหมนะครับอ่ะเราเริ่มต้นที่ตอนที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a น้อยกว่า0นะครับดังต่อไปนี้นะครับครูกำหนดเหมือนเดิมนะครับสมการพาราโบลาอยู่3สมการก็คือ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -3 นะครับอ่ะเมื่อเขียนกราฟของสมการทั้ง3โดยใช้แกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟดังรูปนะครับเราเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการไหมครับเท่ากันทุกประการไหมครับอาจจะเท่ากันทุกประการครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายเปรียบเทียบกราฟทั้ง3กันก่อนนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ใช้กระดาษลอกลายนะคะลอกกราฟพาราโบลาแล้วลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยสามารถทับได้สนิทในทุกสมการค่ะ
0: จากที่เพื่อนลองใช้กระดาษลอกลายนะครับพบว่ากราฟทั้ง3ทับกันสนิทไหมครับทับกันสนิทไหมครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนห้องอากาศนะครับซึ่งกราฟทั้ง3ทับกันสนิทการที่กราฟทั้ง3ทับกันสนิทหมายความว่ากราฟทั้ง3เป็นไงครับเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3จะต้องเท่ากันทุกประการแล้วข้อ2ล่ะกราฟทั้ง3เส้นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับโอเคนะเหมือนเดิมนะครับการที่เราบวกค่า k เข้าไปค่า k ไม่ส่งผลกับแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับต่อไปนะครับข้อที่3ถ้าเกิดว่าค่า k ไม่ได้ส่งผลกับค่าแกนสมมาตรดังนั้นจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดอะไรครับจากกราฟนะครับจุดสูงสุดก็คือแต่ละกราฟนะครับกราฟสีฟ้านะครับจุดสูงสุดคือจุด0 0นะครับกราฟสีชมพูจุดสูงสุดก็คือจุด0 2และกราฟสีเขียวจุดสูงสุดก็คือจุด0 -3 นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดของแต่ละค่านะครับก็จะเป็น2 0และ -3 ตามลำดับนะครับโอเคนะดังนั้นค่า k ของเรานอกจากค่า k นะครับจะส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับคิดว่าจะคล้ายๆกับลักษณะของพาราโบลาหงายไหมค่า k ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงอะกราฟก็จะอยู่จุดสูงสุดก็จะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าค่า k เป็นลบจุดสูงสุดก็จะอยู่ใต้แกน x นะครับจะเหมือนจะคล้ายๆไม่ใช่สิจะเหมือนกับของพาราโบลาหงายเลยนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจุดสูงสุดนะครับกราฟสีชมพูนะครับจุดสูงสุดจะอยู่เหนือแกน x และจุดต่ำสุดขออภัยครับและจุดสูงสุดของกราฟสีเขียวจะอยู่ใต้แกน x

นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่5นะครับถ้าให้กราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2เป็นรูปต้นแบบแล้วกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2อย่างไรจงอธิบายครับถ้าเราเอาสีน้ำเงินเป็นตัวตั้งกราฟสีชมพูได้มาจากอะไรครับได้มาจากการเลื่อนขนานขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยเป็นระยะ2หน่วยแต่กราฟสีเขียวนะครับเป็นไงครับเลื่อนขนานยังไงครับเลื่อนขนานลงมาเป็นระยะ3หน่วยซึ่ง3หน่วยนี้ดูจากค่าสัมบูรณ์ของ K นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนพอที่จะรู้แนวโน้มของค่า A กับค่า K ที่ส่งผลกับกราฟของพาราโบลาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาร่วมกันสรุปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากการสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าข้อที่1กราฟเป็นรูปพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรใช่ไหมครับมีเส้นตรง y มีแกน y หรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับโดยเราจะแบ่งได้จากค่า a ก่อนค่า a นะครับส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาครับค่า a ส่งผลอะไรครับกับพาราโบลาครับa จะส่งผลกับกราฟคว่ำหรือหงายนะครับถ้า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับแต่ถ้า a ติดลบ a ติดลบสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ติดลบกราฟที่ได้จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับนอกจากนี้นะครับค่าความบานของกราฟจะดูจากค่า a เหมือนกันนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a หรือ absolute a นะครับมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ f a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากแต่ f a ยิ่งมาก absolute ของ a นะครับยิ่งมากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะอันนี้คือค่า a คือความรู้จักชั่วโมงที่แล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูค่า k บ้างนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟหรือว่าเรียกย่อๆว่าจุดยอดนะครับจุดยอดของกราฟจะอยู่ที่จุดอะไรครับทั้งหมดนี้นะครับถ้ามีแค่นี้จุด 0k นะครับไม่ใช่จุด00นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k จุดยอดนะครับจะเปลี่ยนจากจุด00เป็นจุด 0k ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดก็คือค่า k นะครับโอเคนะถ้า k เป็นบวกนะครับk มากกว่า0นะครับจุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x ครับจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าค่า k ติดลบเป็นไงครับจุดยอดจะอยู่ที่ใต้แกน x นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเทียบกับกราฟ

ในชั่วโมงที่แล้วก็คือ y เท่ากับ ax กำลัง2นะครับภาพที่ได้ของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k นะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2นะครับโดยถ้าค่า a มากกว่า0นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นหรือลงครับขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยนะเป็นระยะ k หน่วยนะครับอันนี้คือเราใช้ k เป็นตัวค่าคงที่ใดๆนะครับแต่ถ้าค่า k ติดลบนะครับk ติดลบกราฟของ y เท่ากับ ax กำลัง2เป็นครับจะเลื่อนขนานลงมานะครับ y ติดลบก็จะเลื่อนลงมาแต่ถ้าพูดถึงระยะทางระยะทางเป็นลบได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นระยะของเราจะต้องใส่ absolute หรือค่าสมบูรณ์นะครับเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนบวกนะครับโอเคนะดังนั้นกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะ absolute k หน่วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะพอรู้นะครับว่ากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ค่า a ส่งผลกับอะไรบ้างนะครับเป็นพาราโบลาความหรือพาราโบลาหงายถ้า a เป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายแต่ถ้า a เป็นลบเป็นพาราโบลาความนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะมีจุดต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาความจะมีจุดสูงสุดซึ่งจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนั้นจะดูที่ดูจากค่า k นะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดก็คือจุด0 k นะครับโอเคนะถ้าเกิด k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x กราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k ติดลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับตอนนี้นักเรียนพอที่จะมองเห็นภาพพาราโบลาคร่าวๆแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อข้อที่1ครูจะให้วาดกราฟนะครับนักเรียนพอที่จะวาดกราฟคร่าวๆพอนะครับว่ากราฟของเราเป็นพาราโบลาความหรือหงายและจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่เหนือหรือใต้แกน x นะครับตอนที่1จะให้วาดกราฟนะครับวาดคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับตอนที่2ครูจะมีพาราโบลามาให้4ค่านะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาที่ครูกำหนดมานะครับเป็นกราฟของสมการใดนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่3นะครับให้นักเรียนตอบคำถามและข้อที่4นะครับให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแนวคิดสำหรับการทำพาราโบลาที่ระดับสูงมากยิ่งขึ้นก็คือถ้ามีจุด3จุดนะครับเป็นจุดที่มีกราฟพาราโบลาบรรจุอยู่นะครับจะมีวิธีการหาสมการพาราโบลาอย่างไรนะครับนักเรียนลองดำเนินการตามที่ครูไกด์ให้นะครับ

จบไปแล้วครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะเรามาสรุปร่วมกันนะครับสรุปนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0มีลักษณะดังนี้ครับข้อ1เป็นกราฟพาราโบลาที่มีลักษณะเป็นรูปสมมาตรโดยมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับค่า k ของเราได้ส่งผลกับแกนสมมาตรนะครับโอเคนะถ้า a มากกว่า0นะครับกราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a น้อยกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุด

แต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับค่าความบานจะพิจารณาจากค่า A นะครับถ้า absolute ของ A มีค่าน้อยกราฟจะบานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้า absolute ของ A มีค่ามากนะครับกราฟจะบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนเพิ่มขึ้นมาในวันนี้นะครับก็คือจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด 0k ซึ่งค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ k นะครับโดยถ้า k เป็นบวกจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้า k เป็นลบนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดจะอยู่ใต้แกน x นะครับและกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับโดยถ้า k เป็นบวกนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ k หน่วยแต่ถ้า k เป็นลบนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะค่าสัมบูรณ์ของ k หน่วยนะครับ

สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสังเกตว่าพาราโบลาของเรามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาครับก็คือมีลบ h ใช่ไหมครับค่า a ของเราเรารู้แล้วว่าจะส่งผลกับความหรือหงายของพาราโบลาใช่ไหมครับและค่า k นะครับจะเป็นการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k เป็นลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าค่า h ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับจะส่งผล

0: y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่6นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLT

0: ี1ช่อง BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งที่จะได้รับยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้
1: อย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกัน
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ๊ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
0: ก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
1: ใช่
4: ๆนานๆ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือน

0: และชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตองหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
3: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
7: กล้องพร้อม
8: ปิด
9: ปิด
10: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
7: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
11: ยังทำดีตามพ่อสอน
12: สวัสดีครับ
10: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้งสองคนพอทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอะไรบ้าง
13: ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องพลอยใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับ
10: แล้วพ่อสวยล่ะคะรู้หรือเปล่า
14: แน่นอนเลยค่ะ
13: แน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับ
14: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าค่ะ
13: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลย
4: เย้

0: วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุ
1: ค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแซ่สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนู2คนก็จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โรสไอแลนเดสค่ะ
1: ประโยชน์นะคะคือสามารถทำให้เรามีรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
0: พวกหนู2คนแล้วก็นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่โรสไอแลนเดสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสำเร็จ
1: การตอบแทนคือทำตามที่พ่อสอนค่ะคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะก็คือทำดีตามหลักคำของพ่อสอนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: คือไก่โรสไอแลนเดสค่ะพันธุ์ที่โรงเรียนของเราได้นำมาทดลองค่ะจำนวน100ตัวค่ะการออกไข่นี้คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายค่ะ

0: างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใสตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี
1: ้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะ
2: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราด้วย
0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนำไปปรับใช้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพลอยสวยคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
1: การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อนที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่รวมถึงการออกสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนซึ่งเยาวชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะรัชกาลที่9บอกว่าความรู้ที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีจำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาผสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519

0: อย่าทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดีดเป็นจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮรมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

0: งสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวางผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับ
1: ดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569
2: อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจที่จะส่งจิตสวายต่อพระองค์ท่านในขณะเดียวกันก็น้อมนำเรื่องของหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นการทำความดีในส่วนต่อไปก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้ประสานกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อที่จะร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านเช่นกัน
0: ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคมฐานผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาด

0: ที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
1: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
2: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
1: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นสแตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์022564300หรือที่หมายเลข022639600ต่อ1760และ1761
0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได
0: ้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศโดยภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นที่ผ่านมาค่ะผู้ปกครองก็ทยอยพานักเรียนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพาเด็กนักเรียนที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานค่ะผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็

0: ได้ให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาธิการปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงปปทร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะถ้าใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีเพราะนี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดแล้วก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
3: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งนึงครับปีนึงก็จะประมาณ4ครั้งครับ
4: อยากให้กล่าวความตั้งใจที่เรามาบริจาค
3: ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบใช่ตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นทานการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
0: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดยมีโลหิตสำรองรวม165ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ3

0: 30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจะตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
2: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่2นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
3: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม่
3: ไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นเบาริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
3: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาเบาริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญา
7: เรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
8: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
9: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
8: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
9: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
8: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่ง

0: ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
0: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่มีความสำคัญมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งนักเรียนก็พอได้เรียนศึกษานะคะเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันก็คือเรื่องเหตุผลวิบัติเคยได้ยินไหมเหตุผลวิบัติ
3: เคยได้ยิน
2: แต่นักเรียนอาจจะได้ยินในรูปประโยคอื่นๆใช่ไหมอาจจะเป็นอะไรคะเรื่องของอะไรตรรกะวิบัติบ้างหรือว่าเหตุผลวิบัติบ้างใช่ไหมในปัจจุบันนี้ก็มีคำหลากหลายนะที่เอาไว้ใช้เรียก เรื่องพวกนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะก่อนอื่นเลยนะคะคำถามชวนคิดเดี๋ยวเราตั้งใจดูนะแล้วก็ช่วยกันตอบดีไหมคะประโยคที่ครูเอามาในนักเรียนนะคะหรือว่าคำถามที่ครูเอามาใช้ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะนักเรียนจะเคยพบเจอในชีวิตอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะได้ยินคนอื่นพูดนะหรือว่าในชีวิตประจำวันเราอาจจะทำไมคะเคยพบเจอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะมีประโยคขึ้นมาว่านะดูให้ดีนะคะเราไม่ต้องพยายามมากหรอกขนาดคนอื่นยังไม่พยายามเลยเคยไหมหรือเราอาจจะเคยได้ยินหรือบางทีเราพูดกับตัวเองไหมประโยคนี้มีบ้างไหมมีนะใช่ไหมบางคนบอกมีบางทีเราก็ทำไมคะบางทีมันเป็นอารมณ์อะไรเหมือนน้อยใจใช่ไหมอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมบางทีก็มีความรู้สึกว่าทำไมคะไม่ต้องพยายามหรอกคนอื่นยังไม่เห็นพยายามเลยก็ได้คะแนนเต็ม10อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนาะมันก็แล้วแต่สถานการณ์อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนนะเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เพราะอะไรถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรล่ะ

0: กลุ่มที่5ว่าไงเห็นด้วยหรือไม่คะไม่แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรลองคุยกันสิลองคุยกันก่อนลองคุยกันก่อนเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะตอบพร้อมกันนะนักเรียนเห็นด้วยกับประโยคนี้หรือไม่เห็นด้วยไหมคะ
1: ไม่
0: นะต้องไม่สิเนาะเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าอะไรเราก็ไม่ควรอะไรคะไม่ใช่ว่าทำตามคนอื่นบางทีเราเห็นคนอื่นที่ไม่พยายามเราก็ทำไมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำไมไม่พยายามเหมือนเขาใช่ไหมนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคิดว่าข้อความนี้สมเหตุสมผลหรือไม่พอลองมาพูดถึงเรื่องเหตุผลใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นด้วยใช่ไหมแต่อันนี้ทำไมคะเขาถามเรื่องอะไรคะความสมเหตุสมผลนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลนะเพราะอะไรเพราะอะไร
2: หนูคิดว่าข้อความนี้ค่ะไม่สมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าการที่คนอื่นไม่พยายามไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่พยายามด้วยค่ะ
0: เนาะโอเคเอาปรบมือเพื่อนหน่อยนะอันนี้คือทำไมคะอาจจะเป็นอะไรคะคำถามทั่วๆไปเนาะคำถามทั่วๆไปนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อที่3ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้นะคะและร่วมกันอภิปรายว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่และเป็นข้อความที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่เพราะอะไรคุยกันในกลุ่มเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวครูจะซุ่มนะกลุ่มนั้นให้ทำไมคะนำเสนอคำตอบข้อนี้ปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยนะปลายทางก็ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างข้อความที่เคยได้ยินลักษณะนี้และร่วมกันอภิปรายนะคะเราเห็นที่ไหนบ้างล่ะข้อความลักษณะแบบนี้ครูก็เคยเห็นนะเดี๋ยวครูรอเราตอบก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างครูให้ฟังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวครูไล่ไปเลยนะดีไหมดีไหมคะดีเนาะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มหนึ่ง

0: ลุ่มที่1พร้อมยังคะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะไปจนถึงกลุ่มที่5เลยนะคะเอาขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนกลุ่มต่อๆไปทำไมคะปรึกษากันเรียบร้อยแล้วหาตัวแทนนำเสนอด้วยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหรือจะให้วนกลับมาพร้อมแล้วนะเชิญค่ะ
1: ผมเคยได้ยินว่าไม่ต้องทำวันนี้ที่สุดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำครับ
0: ฮะจริงเหรออันนี้เป็นตรรกวิบัติหรือเป็นคำคมหรือเป็นคำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำฮิตใช่ไหมใช่หรอจริงเหรอมีคนคิดแบบนี้จริงๆเหรอโอ้แสดงว่าทำไมฮะเป็นเหตุผลวิบัติไหมคะเป็นเหตุผลวิบัติแต่คำเขาอาจจะทำไมคะ
1: มัน
0: คำเขาอาจจะแบบว่าออกติดตลกนิดนึงใช่ไหมเนาะแต่ถ้าตีความหมายแล้วก็คือทำไมคะ
1: มันเรื่องจริง
0: ก็คือเป็นข้ออ้างใช่ไหมโอเคนั่งลงค่ะต่อมากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามนะ
2: ค่ะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ละกันค่ะเช่นแบบถ้าสมมติว่าเราจะหาร้านข้าวกินใช่ไหมคะแล้วเราไปผ่านร้านนึงเนี่ยแล้วก็มีคนแบบเยอะมากเนี่ยค่ะเรากลับคิดว่าคนเยอะแปลว่าต้องอร่อยแน่เลยแต่ว่ากับร้านข้างๆเนี่ยไม่มีคนเลยแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่อร่อยอะไรค่ะ
0: บางทีก็ทำไมคะเราอาจจะยังไม่เคยเราอาจจะยังไม่เคยไปใช่ไหมแต่ตัดสินไปแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: นะ

0: อ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่3ต่อไปกลุ่มที่4นะ
1: เมื่อคนอื่นเครียดหรือมีปัญหาเรื่องของเราให้คิดว่าเรานี่แหละเป็นตัวปัญหาไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราปล่อยให้คนอื่นเครียดในปัญหาที่เราสร้างไว้ดีกว่า
0: อันนี้ออกแนวอะไรเนี่ยฮะออกแนวอะไรคะออกแนวไม่สนโลกใช่ไหมแต่ว่าทำไมคะประโยครูปประโยคอาจจะทำไมวกไปวนมาบางทีอาจจะทำให้ทำไมกลายเป็นว่าเราสับสนเองใช่ไหมเนาะโอเคเอาต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: ไปเป็นหมอสิหมอเงินเดือนตั้งเยอะนะ
0: แค่นี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะคะบางทีก็ทำไมคะเอาอาชีพมาเป็นข้ออ้างใช่ไหมแต่ตามจริงแล้วทำไมอาชีพอื่นเป็นยังไงคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมโอเคอะปรบมือหน่อยค่ะปรบมือสองกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มสุดท้าย
3: ที่เธอทำได้ทำไมเราถึงทำไม่ได้ครับ
0: ทำอะไรอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์ทั่วๆไปใช่ไหมนะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วครูไม่น่าถามต่อเลยเนาะเมื่อกี้นี้เนาะตอบยากเลยใช่ไหมทีนี้นักเรียนฟังนะที่นักเรียนตอบกันมาทั้งหมดเนี่ยตัวอย่างทั้งหมด5กลุ่มเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะเป็นอะไรคะเหตุผลวิบัติในลักษณะต่างๆเนาะซึ่งทำไมคะเราพบเจอในชีวิตประจำวันไหมพบเจอในชีวิตประจำวันบางทีเจอกับอะไรกับตัวเองใช่ไหมอาจเจอกับเพื่อนเจอกับคนในครอบครัวหรือในสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนเคยเจอไหมนักเรียนที่เป็นลักษณะแบบเวลามีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนักเรียนคลิกเข้าไปดูคอมเมนต์นะนักเรียนจะเห็นทำไมคะข้อความต่างๆที่ทำไมเป็นลักษณะเหตุผลวิบัติหมดเลยนะไม่เชื่อนักเรียนลองไปดูนะบางทีก็อ้างอะไรคะอ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะฐานะใช่ไหมหน้าตาการเหยียดกันในลักษณะอื่นๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเริ่มพอเข้าใจแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนดูข้อที่1 นะระบุได้ว่าสถานการณ์ใดเป็นเหตุผลวิบัติวันนี้ครูมีสถานการณ์เยอะแยะเลยนะมีทั้งหมด10สถานการณ์ที่จะต้องแจกให้กับพวกเรานะคะต่อมาข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานเกี่ยวกับเหตุผลวิบัติได้สัมพันธ์กับประเด็นที่กำหนดให้นะคะข้อที่3ประเมินและมีเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุผลนะคะทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนเกี่ยวกับเหตุผลวิบัตินะคะระหว่างที่ครูนำเสนอที่สไลด์นักเรียนจะมีใบความรู้อยู่เห็นไหมคะนักเรียนได้ทุกคนแล้วนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าสมมุติว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบความรู้นักเรียนจดลงไปได้เลยโอเคไหมคะนะทีนี้เรามาดูเหตุผลวิบัตินะคะคืออะไรนะเหตุผลวิบัติก็คือเป็นการโต้แย้งโดยการให้เหตุผลที่คาดเคลื่อนกับความเป็นจริงหรือมีความจริงเพียงบางส่วนนะคะจึงนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความขัดแย้งกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ละกลุ่มทำไมยกตัวอย่างมาความจริงมีเพียงบางส่วนไหมมีเพียงบางส่วนแต่นอกนั้นก็คืออะไรคะเอาข้ออ้างมาบ้างเอาเหตุผลอื่นๆที่ทำไมคะขึ้นกับตัวเองมาอ้างบ้างนะคะทีนี้เรามาดูเช่นอะไรคะการโต้แย้งบนโลกออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมที่มีการใช้ถ้อยคำประชดประชันใช่ไหมการใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมีไหมช่วงนี้เป็นไงคะเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์ทำไมคะถ้อยคำที่เป็นลักษณะอะไรคะให้ก่อให้เกิดความเกลียดชังค่อนข้างเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องทำไมรู้จักพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะเหตุผลวิบัตินะคะนักเรียนสามารถจำแนกออกได้2รูปแบบดังนี้ดูให้ดีนะอันที่1คือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะ2เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการทีนี้เรามาดูตัวอย่างตั้งใจฟังนะเรื่องนี้นักเรียนเป็นเรื่องที่สนุกแล้วเราจะ

0: คิดออกเลยว่าทำไมคะสิ่งที่เราเคยพบเจอมานั้นเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่นะอ่ะเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกเลยคือเหตุผลวิบัติอย่างเป็นทางการนะคะเกิดจากหลักตรรกะที่ไม่ถูกต้องคำว่าหลักตรรกะคืออะไรความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนาะแต่เขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการนะทำให้ดูสมเหตุสมผลเช่นดูให้ดีนะดูตัวอย่างให้ดีนะตัวอย่างที่ 1.1 นะคะทุกคนหันมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคืออะไรคะคนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่ในกรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพดังนั้นผมเก่งภาษาอังกฤษเป็นไงสมเหตุสมผลไหมเนี่ยเป็นไงคะสมเหตุสมผลมะ
1: ไม
0: ่รู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงบ้างเอ๊ะหรือว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะเราไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมบางทีถามตัวเองแบบนี้ใช่ไหมเนาะเออนะอ่ะทีนี้นะคะดูให้ดีนะซึ่งเมื่อนักเรียนฟังแล้วอาจคล้อยตามถูกต้องไหมคะบางครั้งเนี่ยทำไมถ้าสมมุติว่าเด็กๆมาฟังอย่างเงี้ยนักเรียนเช่นรุ่นน้องเราที่อยู่ประถมแบบเนี้ยนะเขายังคิดเป็นเหตุเป็นผลได้ไม่ดีนักใช่ไหมพอเขามาได้ยินแบบนี้มันทำให้เขาตัดสินตัวเองไหมคะบางครั้งตัดสินตัวเองนะคะบางทีฟังแล้วอาจคล้อยตามแต่ในความเป็นจริงแล้วทำไมคะคนกรุงเทพทุกคนอาจไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเราเป็นคนต่างจังหวัดก็ทำไมมีทั้งเก่งภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนจังหวัดไหนใช่ไหมคะเออเนาะอ่ะต่อมานะตัวอย่างที่ 1.2 นะคะถ้าเธอเป็นครูนะถ้าเธอเป็นครูเธอต้องชอบอ่านหนังสือเธอไม่ใช่ครูดังนั้นเธอไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันใช่ไหมคะแต่ทำไมดูนะซึ่งเมื่อนักเรียนนะฟังแล้วอาจคล้อยตามแต่ในความเป็นจริงคนทั่วไปที่ไม่ใช่ครูนะคะก็อาจชอบอ่านหนังสือได้เช่นกันแม้กระทั่งอะไรคะอาชีพครูก็มีครูที่ทำไมชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบอ่านหนังสือจริงไหมเนาะบางทีทำไมคะมันก็มีได้หลายเหตุผลใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลักษณะอะไรตัดสินด้วยอาชีพเนาะข้อที่สองนะคะเหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการเรามาดูก่อนมันคืออะไรเกิดจากการให้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะในการพิจารณาแต่เป็นการสันนิษฐานนะคะหรือเล่นสำนวนเหมือนเมื่อสักครู่ในกลุ่มที่1อ่ะเป็นไงเล่นสำนวนมั้ยใช่มั้ยให้คำมันคล้องจองให้มันโดนใจวัยรุ่นใช่มั้ยคะแต่ตามความจริงแล้วทำไมเป็นสำนวนนะที่ทำไมเป็นข้ออ้างนะคะซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาชักนำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะตัวอย่างที่ 2.1 นะดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะตัวอย่างนี้นักเรียนเคยเห็นในตามข่าวทีวีทั่วไปฟังให้ดีนะคะตัวอย่างที่ 2.1 เหตุผลวิบัติอย่างไม่เป็นทางการนะคะนางกอขโมยข้าวสาร1ถุงในร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งเจ้าของร้านจับได้และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับนางกอแต่อยู่ดีๆทำไมมีนายขอขึ้นมานายขอห้ามปรามเจ้าของร้านและพูดว่าอย่าไปดำเนินคดีกับเธอเลยเธอเป็นผู้หญิงและที่บ้านยากจนเกี่ยวไหมถ้าตามกฎหมายแต่อันนี้ทำไมคะนายขอเอาอะไรมาอ้าง
2: นายขอเอาเร
0: ื่อง
2: ความยากจน
0: เอาความสงสารเข้ามาลบล้างความผิดใช่ไหมเราเคยได้ยินไหมเรื่องแบบนี้เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินแต่ถ้าทำไมคะตามกฎหมายแล้วผิดไหม
2: ผ
0: ิดนะบางทีเราต้องทำไมคะแยกความสงสารกับอะไรคะความเป็นจริงใช่ไหมเนาะความสมเหตุสมผลนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่คนที่แสดงความคิดเห็นกับมุ่งประเด็นไปที่เหตุผลของการกระทำซึ่งไม่เกี่ยวข้อง

กันอันนี้เขาเหตุผลของการกระทำคืออะไรคะที่บ้านยากจนเลยมาขโมยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะเอาต่อมาตัวอย่างที่ 2.2 นะคะนะมีตัวละคร2ตัวนะคะมีคุณยายกับเด็กๆนะคะคุณยายบอกว่าเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังรู้จักเดินลงส้นไหมถ้าสมมุติว่าพื้นเป็นไม้ใช่ไหมมาเสียงดังไหมลูกเสียงดังนะแต่เด็กๆบอกว่าอะไรอย่าไปฟังเลยความคิดของคนแก่โบราณใช่ไหมอึ้งไหมอึ้งกรรมการอึ้งเลยใช่ไหมเนาะถ้าคุณยายได้ยินคุณยายเนี่ยเสียใจนะแต่ตามจริงแล้วมันเป็นอะไรเรื่องของอะไรคะมารยาทใช่ไหมมารยาทใช่ไหมไม่ควรลงอะไรคะเดินแล้วลงส้นมากๆนะในกรณีที่พื้นทำไมคะมันเสียงดังนะคะทีนี้เรามาดูนะคะซึ่งความคิดเห็นของผู้พูดเป็นความคิดที่ดีแต่ทำไมคะคนฟังไม่สนใจนะในประเด็นที่พูดแต่มุ่งประเด็นไปที่ผู้พูดซึ่งเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรคะระหว่างวัยด้วยใช่ไหมบางทีทำไมปู่ย่าตายายเราที่บ้านน่ะบางทีเขาเตือนอะไรเขาอาจจะทำไมคะเอาความเชื่อโบราณเข้ามาเกี่ยวทีนี้พอทำไมคะพอนักเรียนได้ยินแล้วทำไมรู้สึกทำไมคะรู้สึกต่อต้านไหมบางครั้งรู้สึกต่อต้านอาจจะทำไมโต้กลับหรือโต้แย้งไปด้วยความทำไมลักษณะประชดประชันแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมระวังคำพูดไหมเวลาจะพูดต้องระวังนะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้เรามาดูในชั่วโมงนี้ในกิจกรรมนี้ครูมีบัตรเหตุผลให้กลุ่มละ2บัตรเหตุผลนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนจะต้องส่งใบกิจกรรมครู2ใบนะคะตอนนี้ครูแจกใบกิจกรรมให้กับทุกคนใช่ไหมถูกต้องไหมคะได้หรือยังได้หรือยังได้ครบทุกคนหรือยังให้นักเรียนไปบริหารจัดการแบ่งทีมกันภายในกลุ่มนะว่าใครจะได้สถานการณ์ไหนแต่ครูจะแจกไปให้ทำไมคะกลุ่มละ2สถานการณ์นะอันนี้ในกรณีห้องต้นทางนะคะส่วนห้องปลายทางให้ครูปลายทางเนี่ยบริหารจัดการตามบริบทของห้องเรียนได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวให้ตัวแทน1คนนะคะมารับบัตรเหตุผลโอเคไหมคะเนาะอ่ะเชิญได้เลยค่ะเร็ว

่ะลองอ่านสถานการณ์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ฟังก่อนนะว่าเราได้สถานการณ์อะไรไปอย่าลืมนะคะแต่ละกลุ่มต้องทำอะไรต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมบริหารจัดการภายในกลุ่มเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องส่งงานครูทั้งหมด2เหตุการณ์2บัตรเหตุผลที่นักเรียนเอาไปวิเคราะห์ใช่ไหมนะคะอย่าลืมนะให้เวลาแป๊บหนึ่งอ่านให้เพื่อนฟังสิ

ดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเอาไหนกลุ่มไหนได้บัตรเหตุผล1 2อยู่ไหนคะเช็คนิดนึงเช็คนิดนึงกลุ่มที่5ใช่มั้ยบัตรเหตุผลที่3และ4อยู่ไหนคะกลุ่มนี้กลุ่มที่15และ6อยู่ไหน5และ6อยู่กลุ่ม3 7และ8อยู่กลุ่ม2ต่อไป9และ10โอเคครบนะนะคะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราจะต้องนำบัตรเหตุผลมาทำกิจกรรมที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่3เรื่องเหตุผลนั้นสำคัญชะไหนทีนี้นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะครูมีหนังให้นักเรียนดูเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนทำไมคะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกนะทีนี้ดู

0: เลยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในใบกิจกรรมนักเรียนจะมีตารางแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมคะจะมีประเด็นพิจารณาทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อคะ4ข้อนะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดู1เหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ของครูเองนะไม่เกี่ยวกับของพวกเรานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างของครูนะสถานการณ์ของครูก็คือถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆอีกครั้งนึงนะถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอก็ต้องขี้เกียจแน่ๆจากตัวอย่างสถานการณ์ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไหมคะช่วยกันตอบก่อนสมเหตุสมผลไหมคะนะไม่สมเหตุสมผลนะคะเหตุผลเพราะอะไรนักเรียนจะต้องระบุเหตุผลไปด้วยนะในใบกิจกรรมนะคะของแต่ละกิจกรรมนะเหตุผลในข้อนี้คืออะไรคะเพราะการเล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าอะไรคะไม่เล่นกีฬาเพราะการไม่เล่นกีฬาไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจแต่คนอาจมีเหตุผลอื่นเช่นอะไรคะป่วยมีภารกิจอื่นหรือชอบทำกิจกรรมอื่นๆที่ใช้แรงเช่นกันเช่นทำสวนหรือเต้นรำใช่ไหมเนาะก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่างานอดิเรกนะของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำไมชอบไปวาดรูปเอาเวลาว่างไปวาดรูปบางคนเขาอาจจะทำไมคะไปเล่นกีฬาแบบนี้ก็ได้เอาต่อมาข้อที่2เหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดไหมนะคะใช่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลนี้เหมารวมว่าทำไมคะไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจโดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นซึ่งทำให้ผู้ฟังเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นผิดไปด้วยใช่ไหมผิดไปด้วยหรือว่าผิดไปนะคะบางทีเขาได้แค่อะไรคะฟังความข้างเดียวหรือได้ยินแค่ประโยคเดียวเขาอาจจะทำไมคะทำให้ถูกเข้าใจผิดได้นะเอาต่อมาในตารางข้อที่3ประเด็นการพิจารณาเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่กลุ่ม4ว่าไงกลุ่ม4ประเด็นการพิจารณาข้อนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่คะเป็นมั้ยกลุ่ม5ว่าไงเป็นมั้ยคะเนี่ยถ้าเธอไม่เล่นกีฬาเธอต้องขี้เกียจแน่ๆเนี่ยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่เป็นมั้ยคะเป็นนะใช่เหตุผลล่ะเพราะมองว่าแค่ทำไมคะเล่นกีฬาเท่ากับขยันกับไม่เล่นกีฬาเท่ากับขี้เกียจซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีหลายเหตุผลและทางเลือกมากกว่านั้นนะคะต่อมาหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่เกิดหรือไม่เกิด
1: เก
0: ิดไหมคะ
1: เก
0: ิดยังไงเกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากอะไรคะจะทำให้ตัดสินคนอื่นจากภายนอกใช่ไหมโดยอะไรคะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอาจทำให้เกิดการดูถูกบูลลี่หรือไม่ให้โอกาสคนที่ไม่เล่นกีฬาซึ่งเป็นการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมเกิดไหมเกิดผลเสียคนอื่นไหมคะเกิดผลเสียคนอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอเข้าใจไหมพอเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมคะเข้าใจนะคะอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยทีนี้ครูมีใบความรู้ที่2ให้ด้วยนะคะให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบกิจกรรมศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่2เรื่องเหตุผลวิบัตินะคะโอเคไหมคะใครมีคำถามอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีนะคะนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆไปทางได้ดูนะนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบของตนเองนะอ่ะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3นะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็ว
1: บัตรคำที่หนูได้รับนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่5ค่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อสรุปของกลุ่มแต่เพื่อนของนักเรียนกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นกลุ่มเราแสดงว่าเธอเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มอื่นใช่ไหมประเด็นที่พิจารณานะคะประเด็นที่1ค่ะเหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ผลการพิจารณานะคะหนูว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุผลของหนูนะคะคือเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นภายในกลุ่มไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับกลุ่มอื่นค่ะข้อ2นะคะเหตุผลที่ทำให้เกิดขอโทษค่ะเหตุผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ผลการพิจารณาคือใช่ค่ะอาจเกิดความเข้าใจผิดกันค่ะและส่งผลมาให้เกิดการประชดประชันกันภายในกลุ่มหรือว่าเกิดความน้อยใจกันเกิดขึ้นค่ะเหตุผลนี้เป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่หนูว่าเป็นค่ะเพราะว่าข้อความดูไปทางตัดสินคนอื่นโดยที่เรายังไม่รู้เหตุผลของเพื่อนค่ะหากผู้อื่นเชื่อตามเหตุผลนี้จะเกิดผลเสียหรือไม่หนูว่าใช่ค่ะอาจเกิดผลเสียค่ะเพราะว่าเป็นการที่ไม่รับฟังความคิดเห็นต่างรีบด่วนตัดสินคนอื่นโดยยังไม่รู้เหตุผลอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกันค่ะ
0: นะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัตรเหตุผลที่เท่าไหร่นะคะที่5นะบัตรเหตุผลที่5นะคะโอเคนะนักเรียนลองดูนะว่าลองสับเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองตรวจดูว่านักเรียนทำไมคะเขียนความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยได้ครบถ้วนหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนมีประเด็นอะไรนะนอกเหนือเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นอกเวลานะคะอ่ะทีนี้เรามาถึงคำถามสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังดูให้ดีนะนะคะคำถามแรกนะคะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

0: เออการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรพูดคุยกันได้เลยในกลุ่มปรึกษากันได้เออมันมีประโยชน์กับเรายังไงล่ะเมื่อกี้กลุ่ม3ตอบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มอื่นๆบ้างก่อนอื่นเลยถามก่อนมีประโยชน์ไหมมีไหมคะ
1: ม
0: ีเออมีประโยชน์อย่างไรล่ะตัวแทนกลุ่มที่4ยกมือน่ารักมาก
2: คิดว่าการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัตินะครับจะมีประโยชน์ก็คือเราสามารถแยกตรรกะวิบัติกับตัวของหลักความเป็นจริงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรรกะวิบัตินะครับก็จะมีแฝงหลักการความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ว่าในตรรกะวิบัติเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองอะลงไปถ้าสมมติเราแยกตรงนี้ออกได้เราก็จะสามารถแยกออกได้และสามารถคัดกรองข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอ่ะกลุ่มอื่นว่าไงอ่ะกลุ่มที่1อ่ะยกมืออ่ะเพิ่มเติมจากที่เพื่อนพูด
3: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะความสมเหตุสมผลได้ครับ
0: อ่ะโอเคอ่ะถูกต้องเหมือนกันอ่ะปรบมือเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูคำตอบเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เพื่อน2กลุ่มตอบมานะก็มีส่วนถูกต้องนะคะทีนี้คำตอบเพิ่มเติมนะนักเรียนดูนะการรู้ว่าเหตุการณ์หรือข้อมูลใดเป็นเหตุผลวิบัติมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรแน่นอนมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จนะการโฆษณาชวนเชื่อหรือการกลั่นแกล้งด้วยเหตุผลที่ทำไมผิดนะเช่นในโลกออนไลน์เราเคยเห็นไหมลักษณะการล่าแม่มดรู้จักไหมคะการล่าแม่มดเนาะจากการอะไรคะคนที่ทำไมเอาความผิดมาตีแผ่กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นคนผิดเสียเองแบบนี้เป็นต้นนะคะเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะการล่าแม่มดหรืออะไรคะการถูกทัวลงง่ายๆรู้จักคำว่าทัวลงไหมเออเนาะใช่ไหมรถทัวมาจอดหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะรถทัวมาจอดหน้าบ้านเลยนะเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะฉะนั้นทำไมเวลาที่เราพบเจอข้อมูลอะไรเราต้องพิจารณาก่อนนักเรียนนะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะต้องพิจารณาว่าเป็นเหตุผลวิบัติหรือไม่วิบัตินะคะอีกคำถามหนึ่งนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรนักเรียนจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างไรกลุ่มไหนคะยกมือเสือโอ้เอาปรบมือเพื่อนก่อน
4: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้ครับ
0: สามารถวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้อะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วเห็นไหมวันนี้บุคลิกเขาอาจจะทำไมดูช้าๆหน่อยนะแต่ทำไมวันนี้ทำไมคะเก็บแต้มไป2ครั้งแล้วนะตอบไป2ครั้งแล้วนะเก่งมากนะอ่ะมีใครไหมคะ
5: ค่ะก็จะเป็นการนำไปปรับใช้ค่ะว่าบางทีเราอาจจะได้ไม่ใช้เหตุผลวิบัติในการคุยหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมคือเวลาโต้แย้งกับเพื่อนหรือเสนอความคิดเห็นจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลวิบัติเช่นการเหมารวมใช่ไหมอันนี้ในชีวิตประจำวันเลยไหมการเหมารวมการพูดว่าคนอื่นก็ทำนะคะเพื่อให้เป็นการที่ทำไมคะมีเหตุผลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำไมคะเวลาเราอยู่กับเพื่อนในห้องในนักเรียนนะคะการที่ทำไมคะเราคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือเวลาที่เราพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะควรจะต้องเป็นอะไรคะเหตุผลที่ทำไมถูกต้องไหมที่ถูกต้องอย่าทำไมคะอย่านำเหตุผลวิบัติมาใช้กับอะไรคะกับการดำรงชีวิตนะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีอาจจะทำให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมหรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะให้กลับไปสำรวจตัวเองวันนี้ว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำไมคะ เราเคยเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่แล้วก็ทำไมคะพยายามทำไมคิดให้เป็นเหตุเป็นผลพยายามแก้ไขนะคะอันนี้ถึงจะเป็นอะไรคะการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีนะทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเข้าใจเหตุผลวิบัติช่วยให้นักเรียนเป็นผู้คิดอย่างมีเหตุผลรอบคอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนะคะโอเคเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องเลยนั่นก็คืออะไรคะรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรคะกฎหมายที่ควรรู้นะกฎหมายที่ควรรู้ในที่นี้ก็คือพรบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้ยกมาทั้งหมดแต่อาจจะยกมาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นกับนักเรียนเท่านั้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างข้อที่1เลยคือใบความรู้ที่3เรื่องรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยนะคะใบความรู้ที่4เรื่องกฎหมายน่ารู้ใบกิจกรรมที่4นะคะเรื่องข่าวลวงเป็นเหตุสังเกตได้นะใบกิจกรรมที่5เรื่องแอปพลิเคชันไหนใช้อย่างไรและสุดท้ายใบกิจกรรมที่6เรื่องผิดไหมที่ทำแบบนี้ฝากไว้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะทั้งเนื้อหาและอะไรคะสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาว่าเราเป็นคนเหตุผลวิบัติหรือไม่นะแล้วก็ถ้ามีอะไรบุคคลภายในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักเราก็ควรอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังด้วยนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่าง

กายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถยกตัวอย่างความขัดแย้งที่ปรากฏในสังคมไทยได้ถูกต้องค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งหรือแนวทางการลดความขัดแย้งได้ค่ะถัดมาในข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะบอกว่านักเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมสมานฉันท์เพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะ1คลิปมาให้กับนักเรียนได้รับชมกันนะคะคลิปวิดีทัศน์นี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรวมกันรับชมให้ดีนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะมีคำถามมาถามกับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
2: มาดูเรื่องเหตุการณ์สลดกันหน่อยคุณผู้ชมครับยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับย่านวัดสิงห์ครับเป็นวัยรุ่น2กลุ่มครับเป็นน้องเยาวชนครับมีการเปิดศึกกันแล้วก็ถึงขั้นชักมีดเนี่ยแทงอีกฝ่ายเสียชีวิตเลยนะครับนี่คือภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ได้ครับยังเด็กอยู่เลยถ้าเกิดไม่ได้เบลอเห็นภาพชัดๆนี่คือรู้เลยว่าน้องยังอายุไม่มากนะครับนะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานข้ามคลองวัดสิงห์เขตจอมทองกรุงเทพมหานครครับมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นน้องเยาวชนชายอายุ16ปีถูกแทงเสียชีวิตเลยนะครับทีมข่าว 7HD ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วง 4:00 น.ครับเห็นกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายหญิงประมาณ 5-6 คนยืนตะโกนโวยวายคล้ายกับหาเรื่องกันครับหลังจากนั้นไม่นานทั้ง2กลุ่มก็เปิดศึกกันเลยแต่ละคนเนี่ยพกอาวุธมาด้วยชาวบ้านเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่กล้าครับไม่กล้าเข้าไปห้ามเพราะกลัวจะถูกลุกหลงด้วยครับเพราะมีอาวุธกันด้วยไงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดเด็กผู้ชายเสื้อชมพูในคลิปไม่มาพูดจายั่วยุคาดว่าน่าจะเป็นหัวโจเพราะว่าเคยเห็นเด็กคนนี้ชอบมาหาเรื่องเด็กท้ายวัดสิงห์เป็นประจำเลยไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันครับ
3: ปมเหตุจริงๆเหรอผมไม่รู้นะว่าปมเหตุจริงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทางนู้นเขามาท้าทายฝั่งนี้ไอ้ตัวต้นเรื่องอ่ะมันคือไอ้เสื้อเด็กสีชมพูอ่ะไอ้เสื้อเด็กสีชมพูตัวเล็กๆอ่ะมันอ่ะมันคือเหมือนแบบว่าขายใหญ่อ่ะเก๋าอะไรเงี้ยคือไปตามพี่มาไปตามเหมือนว่าพวกพี่พวกอะไรเงี้ย
4: คนที่ว่าโดนแทงเนี่ยเขาไม่ได้
3: เขาไม่รู้เรื่อง
4: ไม่รู้เรื่อง
3: ใช่
4: เหมือนไอ้เสื้อชมพูเนี่ยไปเรียก
3: ไปเรียกมาครับไปเรียกมา
2: ที่สอนอบางขุนเทียนผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณผู้ชมครับอายุ14ปีกับอายุ17ปีคนที่อายุ17ปีเนี่ยเป็นมือแทงเลยอ่ะบอกว่าเอาพี่ฟังผมหน่อยคือกลุ่มพวกผมเนี่ยถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตมาหาเรื่องก่อนน้องอ้างว่าอย่างนั้นนะนะมาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายฝั่งผมเนี่ยก็ถูกแทงสวนมาเหมือนกันนะตอนนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตครับขณะที่ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าสาเหตุมาจากการมองหน้า
5: แทงกันเสียชีวิตเลย
2: ไม่พอใจแทงกันเลยเนี่ยนะครับนะจนฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยมาตะโกนต่อว่าลูกชายก่อนแล้วยังพาดพิงถึงพ่อแม่ด้วยนะลูกชายก็เลยโมโหครับนะผู้ชายบอกว่าโมโหก็เลยยืนยันว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในฐานะคนเป็นแม่นะคือแม่ผู้ก่อเหตุแต่บอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
6: อยากขอโทษพ่อกับแม่เขาครับ
7: รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เราทำไหม
6: เสียใจครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้น
8: ปมเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
7: เกิดจากอะไร
6: เกิดจากที่พวกเขามาอันนี้ตะโกนด่าใครพวกผมก่อนครับ
8: ใครเป็นใครด่าก่อน
6: ครับฝั่งนู้นเลยครับ
8: ฝั่งนู้นด่าก่อนเขาด่าอะไรเรา
7: ตอน
8: ไ
7: หน
6: วะเขาก็ตะโกนมาตามในคลิปเลยครับ
7: แล้วแทงเขาก่อนใครแทงก่อน
6: เขาแทงผมก่อนครับ
8: เราก็โดนแทงด้วย
6: ครับใช่ครับ
2: เป็นบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะครับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตำรวจก็คุมตัวน้องทั้งสองคนไปยังศาลเยาวชนเพื่อรับผิดตามกฎ

0: ฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องวัยรุ่นยกพวกตีกันพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะเผยแพร่โดยช่อง7 HD News นะคะเผยแพร่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะค่ะนักเรียนจากคลิปวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมกันไปนั้นเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรมีวัยรุ่นยกพวกตีกันใช่ไหมคะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมระหว่างวัยรุ่น2กลุ่มด้วยกันและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตขึ้นมา1รายใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปมที่เรื่องที่เกิดขึ้นมาเขาบอกว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรมองหน้ากันแล้วก็เกิดความไม่พอใจกันใช่ไหมคะอาจจะมองหน้ากันแล้วก็อาจจะมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่คุณครูได้เปิดให้นักเรียนได้รับชมนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหม
2: ไม่ด
1: ีเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะกระทำการอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนเราควรที่จะมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์ของตนเองเป็นหลักนะคะนักเรียนเพราะว่าเห็นไหมจากข่าวที่คุณครูนักเรียนได้รับชมไม่สามารถแก้ไขอะไรกับความเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเรื่องก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำก็รู้สึกผิดตามมาทีหลังแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้เราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าเอาอารมณ์ความโมโหของตนเองไปทำร้ายผู้อื่นนะคะนักเรียนเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอดีตได้แล้วนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากวิดิทัศน์นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามค่ะคำถามนะคะถามว่านักเรียนเคยมีปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบตัวหรือไม่มีไหมคะเคยมีไหมนักเรียนปลายทางเคยมีปัญหากับคนรอบตัวไหมคะเคยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับคนในครอบคนรอบตัวของเราไหมคะนักเรียนต้นทางมีใช่ไหมคะมีอย่างไรลองยกตัวอย่างได้ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราทะเลาะกันมีเรื่องอะไรบ้างใครอยากจะเสนอคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนมีไม่เอ่ยนักเรียนเคยมีความขัดแย้งกับคนรอบตัวไหมเชิญค่ะ
3: เคยครับ
1: เคยอย่างไรคะ
3: เพื่อนไม่เข้าใจกันครับ
1: เรากับเพื่อนเกิดความไม่เข้าใจกันจึงทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะกันขึ้นมาใช่ไหมคะนักเรียนแล้วหลังจากนั้นเราแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราทำอย่างไรให้เรากลับมาคุยกันได้ไหมหรือว่าทำอย่างไรดี
3: ปรับความเข้าใจกันครับ
1: เราก็ปรับความเข้าใจกันพยายามคุยกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครเคยมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับคนรอบตัวมีไหมคะเคยมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
4: เคยโดนเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำครับ
1: อย่างไรคะนักเรียนอย่างไร
4: เช่นการไปแกล้งมากเกินไปไม่รู้ขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจจะเล่นกันจนเกินไปทำใหเรานั้นเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียน เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์เนาะเราก็ต้องมีความขัดแย้งเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งนั้นเราก็จะต้องหาแนวทางเพื่อที่ยุติด้วยว่าเราจะทำอย่างไรให้เรานั้นไม่ขัดแย้งหรือไม่ทะเลาะกันเป็นให้เรื่องนั้นมันบานปลายไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคำถามถัดมาคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งนั้นนักเรียนรู้สึกอย่างไรสบายใจไหมไม่สบายใจใช่ไหมคะรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกโกรธใช่ไหมคะรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรอีกไหมรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเรื่องบางเรื่องเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนหรืออาจจะทะเลาะกับคนรอบตัวกับครอบครัวเราใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ไม่สบายใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมไปนะคะแล้วก็กับประเด็นคำถามนั้นนะคะก็สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรื่องของความขัดแย้งนั้นนะคะก็เกิดขึ้นได้ในสังคมของเรานะคะนักเรียนตั้งแต่ในเรื่องเล็กๆ เป็นต้นไปเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเราไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชุมชนหรือว่าในระดับประเทศเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างนะคะหรือว่าทุกปัญหานั้นย่อมมีทางแก้ไขค่ะถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็หาทางออกอย่างสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะมาค้นหาแนวทางเหล่านั้นไปด้วยกันนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะวันนี้นะคะคุณครูมีประเด็นให้นักเรียนลองช่วยกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะประเด็นนี้นะคะมีชื่อประเด็นว่าคุณครูจะให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับในสังคมไทยมีความขัดแย้งในเรื่องใดบ้างนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องอะไรบ้างลองช่วยกันคิดภายในกลุ่มค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันคิดไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วก็เสนอแนวคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการช่วยระดมความคิดสักครู่นะคะพร้อมไหมเอ่ย
0: พร้อม
1: ค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการระดมความคิดแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องใดบ้างนักเรียนสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีเรื่องใดบ้างคะเชิญค่ะ
1: การเอาเปรียบกันในด้านเศรษฐกิจครับ
0: เกิดการเหลื่อมล้ำกันทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีในเรื่องอะไรอีกหรือไม่นักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรามีความขัดแย้งในเรื่องอะไรอีกเชิญค่ะ
2: การที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
0: อาจจะเกิดความไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งได้นั่นเองในสังคมไทยใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ที่นักเรียนคิดว่าในสังคมไทยของเรานั้นมีความขัดแย้งเชิญค่ะ
3: ความขัดแย้งทางการเมืองครับ
0: ความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมคะอาจจะเกิดด้วยลักษณะของการที่ขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมคะไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเองนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนต้นทางได้เสนอมานะคะก็มีความขัดแย้งคิดว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของทั้งเรื่องของการเมืองทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับทางความคิดเห็นนั่นเองนะคะมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ห้องต้นทางมีอีกไหมคะคิดว่าสังคมไทยของเรานั้นมีความขัดแย้งในเรื่องอะไรอีกมีไหมคะเชิญค่ะ
4: การสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้คนเข้าใจผิดครับ
0: อาจจะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดกันทำให้เกิดความขัดแย้งหรือทะเลาะกันได้ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่เพื่อนๆห้องต้นทางได้เสนอมานั้นนะคะนักเรียนห้องต้นทางก็คิดว่ามีในเรื่องของเศรษฐกิจมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในสังคมไทยของเรานะคะก็มีในเรื่องของความขัดแย้งที่หลากหลายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะประเด็นคำถามถัดมานะคะถามว่าสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาจากอะไรได้บ้างนักเรียนคิดว่าจากเรื่องที่เราได้เสนอนักเรียนคิดว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากอะไรได้บ้างคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการช่วยกระดมความคิดสักครู่นะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการช่วยระดมความคิดแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเรานั้นมีอะไรบ้างลองช่วยกันเสนอหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะ
0: อาจจะเกิดกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยได้ใช่ไหมคะค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีในเรื่องอะไรอีกเชิญค่ะ
2: การล้อเลียนด้านบุคลิกภาพครับหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผม
0: อาจจะเกิดการล้อเลียนกันใช่ไหมคะอาจจะขัดแย้งกันได้ใช่ไหมค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุเลยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรสาเหตุที่ทำให้ในสังคมไทยเรานั้นเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักค่ะ
0: อาจจะในเรื่องของความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มอื่นๆล่ะมีอีกหรือไม่คะคิดว่าสาเหตุมีจากอะไรอีกเชิญค่ะ
3: ความไม่ระงับอารมณ์ของกันและกันครับ
0: อาจจะเกิดจากการที่ใช้อารมณ์ของตนเองเป็นหลักไม่ระงับอารมณ์ใช่ไหมคะอาจจะเกิดความขัดแย้งในสังคมไทยได้นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเรานะคะก็มีหลากหลายด้วยกันค่ะนักเรียนในเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องของการไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสาเหตุของความขัดแย้งนะคะในสังคมไทยของเรานั้นนะคะก็ประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมค่ะทางด้านเชื้อชาติศาสนาและความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในได้ค่ะหากขาดการจัดการที่เหมาะสมความขัดแย้งในประเทศไทยมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในด้านของการเมืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศด้วยนะคะค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นในเรื่องของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างไรอาจจะล่าช้าไปใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าเราขัดแย้งกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่สาเหตุของความขัดแย้งภายในประเทศไทยค่ะหัวข้อที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็มีในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองถัดมาคือความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจค่ะถัดมาคือในเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะเราไปดูกันที่หัวข้อที่1กันก่อนเลยนะคะในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองกันก่อนนะคะนักเรียนค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะเกิดจากความคิดเห็นนั้นที่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับทางการเมืองหรือนโยบายทางการบริหารประเทศค่ะและกลุ่มอำนาจทางการเมืองที่มีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้สังคมไทยเรานั้นเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองนะคะก็ในเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าในเรื่องของนโยบายการบริหารประเทศที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันค่ะก็คือความแตกต่างในการกระจายรายได้และโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่ะระหว่างกลุ่มคนในสังคมค่ะทำให้เกิดความไม่พอใจกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งตามมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมไทยได้ค่ะก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนก็ในเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะก็คือความแตกต่างทางศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมแล้วก็วัฒนธรรมตามมาได้นั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนก็คือในเรื่องของสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก็ส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยของเราได้นะคะก็เช่นในเรื่องของการนำเสนอข่าวสารที่แตกต่างกันและการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั่นเองค่ะกระตุ้นทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากหัวข้อที่คุณครูได้เสนอให้กับนักเรียนนั้นนะคะก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมไทยของเราได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะก็จะมีดังนี้เลยนะคะที่คุณครูได้เสนอไปก็เช่นในเรื่องของสื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้ในเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเลยใช่ไหมคะค่ะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเลยนะคะนักเรียนเราจะขัดแย้งกันอาจจะเรื่องของในโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราก็จะไปขัดแย้งในเรื่องบางทีเราอ่านข่าวอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าไปรับชมสื่อมาแล้วไม่ถูกใจใช่ไหมคะก็ไปคอมเมนต์แล้วก็เกิดความขัดแย้งกันภายในสื่อสังคมออนไลน์ได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีขั้นปฏิบัติให้นักเรียนได้ร่วมกันทำภายในกลุ่มนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังคำสั่งให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการลดความขัดแย้งในสังคมไทยค่ะโดยทำการบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่1นั่นเองนะคะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะวิเคราะห์หาแนวทางการลดความขัดแย้งในสังคมไทยค่ะโดยบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่1นั่นเองค่ะและคุณครูปลายทางก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะใบงานนะคะคุณครูก็ได้แจกไปให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทำการดูใบงานนะคะแล้วก็อ่านโจทย์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปลงมือทำใบงานแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปหาแนวทางในการช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยกันได้เลยค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นคำถามที่คุณครูให้นักเรียนไปกันบ้างนะคะจากประเด็นคำถามที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มนั้นนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเสนอเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งในประเทศไทยมาใช่ไหมคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างความขัดแย้งในประเทศไทยของเราเป็นหัวข้อในเรื่องอะไรบ้างความขัดแย้งทางการเมืองมีเรื่องอะไรอีกคะมีหัวข้ออะไรบ้างความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจมีอะไรอีกคะความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมมีอะไรคะในเรื่องของการสื่อสารมวลชนและก็สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนเขาบอกว่าในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองเกิดจากอะไรนักเรียนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยความขัดแย้งทางการเมืองเกิดมาจากสาเหตุอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนมีไหมเอ่ยมีไหมคะสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเกิดมาจากอะไรหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ
0: ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในสังคมไทยของเรานะคะในประเทศไทยของเรานะคะมีความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานมากๆแล้วค่ะนักเรียนโดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะนักเรียนก็เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองการบริหารประเทศการแล้วก็การรวมกลุ่มทางอำนาจทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสาเหตุของความขัดแย้งนี้เกิดมาจากอะไรได้บ้างคะกลุ่มใดอยากตอบสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
2: ค่ะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในการตั้งขายสินค้าและบริการโดยสถานะทางสังคมค่ะในเรื่องของราคาแล้วก็ความแตกต่างทางด้านบริการค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทยของเรานะคะก็ถูกต้องนะคะในเรื่องของความแตกต่างในการกระจายรายได้นั่นเองค่ะโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจค่ะระหว่างกลุ่มคนในสังคมค่ะทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็เกิดความไม่พอใจและก็ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งตามมานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับในเรื่องของทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะทางด้านของสังคมและวัฒนธรรมเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างเชิญค่ะมีใครอยากตอบคำถามนี้เชิญค่ะ
3: การขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะคือการดูถูกศาสนาผู้อื่นและดูหมิ่นวัฒนธรรมคนอื่นค่ะ
0: อาจจะเกิดการดูถูกศาสนาผู้อื่นนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนหรือว่าอาจจะเกิดความแตกต่างทางด้านของศาสนานั่นเองใช่ไหมคะก็เกิดทำให้เกิดความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจที่แตกต่างกันความเข้าใจที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถูกต้องนะคะในเรื่องของความแตกต่างทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะและความเชื่อในภูมิภาคต่างๆนะคะของประเทศไทยของเราเลยค่ะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาก็คือในเรื่องของสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนคิดว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องนี้เชิญค่ะ
3: การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลที่มันบิดเบือนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย ค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนคือการนำเสนอข่าวสารที่แตกต่างกันแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนนั่นเองนะคะทำให้สื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มต่างๆในสังคมได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองช่วยกันเสนอแนวทางเกี่ยวกับการเรื่องลดความขัดแย้งในสังคมไทยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างไรได้บ้างเชิญค่ะ
4: ปรับความเข้าใจกันครับยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่อารมณ์ในการพูดคุยแล้วก็ไม่ดูหมิ่นศาสนาครับไม่แบ่งชนชั้นวรรณะครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้นะคะนักเรียนก็ถือว่าเป็นแนวทางในการช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอแนวทางแนวคำตอบเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยลดความขัดแย้งในสังคมไทยให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเสนอแนวทางเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเรานะคะนักเรียนค่ะก็จะมีประเด็นดังต่อไปนี้เลยเช่นในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจกันนั่นเองค่ะและในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการกระจายความเจริญค่ะถัดมาก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมที่เน้นความสมานฉันท์ค่ะและสุดท้ายในเรื่องของการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่นั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ในเรื่องของแนวทางที่1กันก่อนเลยนะคะนักเรียนในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็การเคารพความหลากหลายแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

0: และการกระจายความเจริญค่ะก็จะช่วยลดความขัดแย้งได้เช่นกันนะคะเช่นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการสนับสนุนโครงการที่ช่วยสนับสนุนที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆช่วยไม่เท่าเทียมกันได้นั่นเองค่ะก็จะช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเราได้นะคะเช่นในเรื่องของโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปใช่ไหมคะนักเรียนก็เป็นการช่วยลดความขัดแย้งภายในสังคมไทยของเราได้ในเรื่องของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะก็ช่วยลดความขัดแย้งในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการสร้างสังคมที่เน้นความสมานฉันท์ค่ะส่งเสริมในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมและการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่นั่นเองค่ะการที่เราได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสื่อนะคะเพราะว่าสื่อปัจจุบันนี้มีอยู่ในมือของเราทุกๆคนเลยใช่ไหมคะนักเรียนการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อนะคะก็จะช่วยทำให้เราลดความขัดแย้งได้ค่ะเช่นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์จะช่วยลดการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องได้นั่นเองนะคะก็เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้กันไปเลยให้มั่นใจก่อนที่เราจะแชร์สิ่งที่เราไม่แน่ใจออกไปใช่ไหมคะหรือว่าเราจะไปเชื่อข่าวปลอมก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทุกคนเลยคุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าการลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
1: ปลูกฝังความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ยอมรับในการหลากหลายในสังคมค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดความขัดแย้งภายในสังคมนะคะก็จะช่วยทำให้เรานั้นเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจความหลากหลายหรือความแตกต่างทั้งในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราได้ทำการเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ได้ศึกษานั้นเข้าใจถึงสาเหตุและลักษณะของความขัดแย้งในสังคมค่ะทั้งความขัดแย้งทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจค่ะเพื่อนำมาประกอบการหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์และมีความสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย1นั่นเองนะคะให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปว่าเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่2เรื่อง How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลาย1นั่นเองนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรเอ่ยการสร้างสังคมสมานฉันท์แล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเราทราบแนวทางการลดความขัดแย้งในสังคมไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็นำไปปฏิบัติให้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
0: าและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
1: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
0: ค่ะ
1: นะโดยช่างสิบหมู
0: ่
1: นะครับแล้วสำนักงานสังคีตนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่าง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
0: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข

0: ต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
1: เอ้ยท่าน
0: ฮะ
1: นั่นคือใครเนี่ย
0: เฮ้ย
1: ทำไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
0: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้าออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยปล่อย
1: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
0: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
1: ไม่ใช่คุก
0: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
1: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินดี
0: แล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
0: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
1: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
0: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
1: ไม่ได้ขัง
0: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: เฮ้ยเจ๋งมากก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
1: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
0: 6ปีที่แล้ว
1: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
0: จบเกษตร
1: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
0: จบกำแพงแสน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
1: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
0: เอกชน
1: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
0: ่มีพอมีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอาจเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่
0: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy
1: healthy คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะ

0: บางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
0: ไ
1: ม
0: ่ได
1: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
0: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหร
0: อครับ
1: และทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี่
0: ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเนี่ยเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็
1: เ
0: นี่ยยัง
1: เฮ้ยเฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: อ่าเรื่องรสชาติอ่ะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
1: อ๋อ
0: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อ๋อก็เป็นประการราชนีนี่เอง
0: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกๆแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมฉันต้องวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอะไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ใช่ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: เฮ้ย
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึง
1: จะถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วกระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมด

0: ครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
1: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันเองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
2: ้ไอเรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
3: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาววีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
2: มันเอาไวรัสไปติดกัน
3: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
2: แกนเลย
3: ใช
4: ่ประดุท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
3: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
2: เผาไฟ
3: ใช
2: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
3: คือบางครั้งเรา
2: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวก็เห็นแค่เด็ก
3: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
2: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
3: ถูกต้องครับ
2: งั้นถ้าเราไฟเผากันแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
3: ใช่ครับ
2: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
3: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
2: ตอมะเขือ
3: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
2: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
3: ใช่ครับ
2: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
3: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
2: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
3: ใช่
2: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
3: ัน ใช่ครับ
2: ไปเอง
3: ใช่ก็คืออ
2: ัตโนมัติ
3: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขา

0: ประสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
0: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
2: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองเลยครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาที่กว่ากว่
2: าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างงี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่นี่แต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงส
2: ีใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนนึงแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่อย่างนี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด

0: ช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อ่ะอุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
0: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้
1: ที่ทำไรแมลงอ่ะ
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับนึงแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยเราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช
1: ่ครับอ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
0: ่
1: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
0: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันเนี้ยเขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ ใ
0: ช่ ใช่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายเพราะน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างนึงนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมาแรงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่มาแหกเลยเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4.5 เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2.5 เมตรเราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
0: ้อ๋ออย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่ลงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี้ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่เขาไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400 ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณ100,000 กว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
0: ยก็ พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
2: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้ว
2: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
2: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
2: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
2: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
2: 2-3 ปี
0: ครับ
3: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเขียวๆนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
2: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
2: ใช้แค่2 คน 2 คน
0: ใช่ครับ
2: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
2: ถอนหญ้าคือเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
2: ลงไปทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้ยด้วยใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
0: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
2: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
2: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
2: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
2: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอคร
2: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่
2: ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
2: พอเลย
0: โ
2: อ้
4: โหถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็ต่อมาก
2: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ

0: 5มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรียนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรเนี่ยกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
0: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
0: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
0: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
0: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
0: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
0: ยกับเก็บต้นก็น้อยเหมือนกัน
1: ก็
0: จะ
1: ทบกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
0: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
0: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
0: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
0: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
0: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
0: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณทัก
1: 70%
0: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
0: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
0: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
0: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
0: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
0: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าไปเป็นไทยก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
0: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
0: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
0: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
0: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
0: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าเก่ง
0: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
1: ขอให้ผลผลิตออกก่อน
0: แต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทแล้วก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่ๆก็มีสีน้ำใจบ้างก็คือ อย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
0: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
0: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
0: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา
0: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้

0: ทั้งนี้แบบไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
2: ้
1: ก็คือการให้มันทำให้รู้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรเขาละแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรคิดไม่ได้ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอย่างเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
1: ค
0: ่านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
1: เ
0: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: ขึ้นรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกัน
1: คร
0: ับ ฮึ่งหุ้งหิ้งวิ่งมุ้ง

0: ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่น
1: ดาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เรา

0: นี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์เนี่ยแตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
2: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มม.มักพบในดินชั้น A ที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B มีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้น A ที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้น B และเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure S O I L S T R U C T U R ESoil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate C O N G L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H S-H-A-P-E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: สวัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นานปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี

0: กาแฟของภาคอีสาน
1: เฮา2คนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
2: ุ์หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะจ่ายองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
4: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: กาแฟเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยุงละกันค่ะ
2: ร้อนดับเบิ้ลช็อต
0: ดื่มครับผมครับ
1: อันนี้ของรุชใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิ้ลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนอหยุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของนุ่นนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรครับไม่มีใครรู้จักนายอยู่ไม่สั่นคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
0: โรบัสต้านี้นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
4: ก็คือเอาเปลือกออก
0: คือเจลออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
4: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
0: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
4: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
1: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
4: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
5: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
4: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
1: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
4: เล็กกว่า
1: แต่ว่ามีสาร
4: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
0: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
1: มีความหอมใช่
4: ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
0: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
4: ของเรา
1: ครับผมครับ
4: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบ

0: นี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลักเมือก
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
0: ครับผม
2: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
0: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
1: ้ครับผม
0: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
1: ครับผม
0: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นขินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
2: รสชาติจะเปล
0: ี่
2: ยน
0: มันจะเปลี่ยนตรงน
2: ี
0: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: ครับ
2: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
0: ค่ะ4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
2: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
0: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
2: อ
0: ยสมมติเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
1: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
0: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
1: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
0: นี่ครับ
2: 180
1: เกรด B 150เกรด C 130
0: ครับ
1: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
0: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
1: ใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับ
2: ค่ะกว้างขวาง
1: สวย
3: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
0: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
1: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
0: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
2: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
0: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
1: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
0: ใช่ครับ
1: ผลต่อรสชาติของกาแฟ
2: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
0: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
1: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
0: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บ
4: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่ม

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่าร้อนเราเลยมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: เรายอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราปลอดพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และให้ความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
2: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บนโต๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งเฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: แน่นเต็มสวนตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรด
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งทันหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเที่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได้
3: ทำเม
1: ี่
3: ยงได
5: ้แต่ว่ามันก็ไม่ต้องคุ้นค่ะ
1: พี่สุขเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: ไป
1: ดูไร่กาแฟ
3: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
3: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเคย
3: เรามาลองดูเนาะม
1: ัน
3: จะเป็นยังไงเอในการค่ะ
1: ครับ
3: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อไร่มันสับปะหลัง
1: ตาน้ำมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
3: ขอบคุณมากเลย
1: สนุกครับ
3: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
3: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
6: มาประมาณ40ไร่
3: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
6: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
3: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
6: ปลูกยาง
1: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
6: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
1: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
6: เก็บปีกลาย
3: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
6: ได้ร้อยกว่าโล
1: ร้อยกว่าโล
6: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
1: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
6: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
1: สบาย
6: ใช่ครับไม่มีแดด
1: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
3: เจ้าของสวน
1: เป็นสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายูง
3: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่า าจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
6: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันแล้วจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
0: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
3: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้
7: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
8: ได้
7: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
1: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
1: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

มาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with ลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึ้งสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

0: น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ็บไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนางเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวต้องหาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหร
1: ออันนี้ได้ไหมไออันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได
3: ้
1: ได
3: ้ไม่ได้
1: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เน
1: าะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: จ้าจ้า
0: แล้วเท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
5: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
5: จ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
5: อันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีก
3: ทรงหัวแหลม
1: ทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรงทางความ
5: ตรงเก่า
0: จริงเหรอคะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยาวกันเลยเป็นพื้นนะครับตาลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: คือได้ด้วย
0: โอ้เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์คะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: ช่วยหน่อยไหมพี
0: ่ป้า
1: ช่วยหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: พี่ป้า
0: ช่วยหน่อย
1: อันนี้
5: เดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
0: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนเราต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดเราจะไม่อยู
6: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: อุ้ย
0: ยังค่ะพี่เฟย์
1: ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงก็นิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูปเนี่ยค่ะแ
1: ต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่เฟย์คะปั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมมันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอบกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: จะเอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟ
3: องนะสองนะใช่ค่ะคือนี
0: ่ปันใหญ่ใ
6: จเอค่ะ
7: แล้วอันนู้นอีกละคะ
3: ไม่เป็นไรเราไปเลยไปออกเดินทาง
0: ไปเลย
6: เพื่อระหว่างทาง
0: เดินไปทำขนม
8: ไปไหนมาจ๊ะ
0: พอดีพวกเราไปทำง้อมานี่ขนมบันดุงแน่ๆเลยค่ะ
8: ใช่ค่ะ
0: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนจะมา
8: ที่จากเราเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
8: ่
3: ะนี่พี่เฟย์มีตังค์อุ้ย
0: ไม่มีจ้ะเขาตัดให้แล้วนะคะ
3: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
8: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
0: ชิ้นละ10บาท
3: อันนี้อะไรอ่ะ
0: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
8: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่น้ำเชื่อม
3: มันค่าทางน่าอร่อยนะคะเนี่ย
8: ค่ะ
3: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
8: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
3: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
8: จ้า
0: ใส่น้ำเชื่อมด้วยนี่หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
8: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
0: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
8: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
0: ค่ะ
8: นะ
0: เดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
3: ค่ะชิมกัน
8: ตัดตัดตัด
3: นี่จะกินแล้วนะ
0: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มนะคะมันนุ่ม
8: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
3: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
0: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันดุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
0: อ
8: ๋
0: อแล้ว
8: ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
6: อยากทำแล้ว
3: อยากทำแล้วค่ะ
8: ลองคิดจะ
0: ทำด้วยนะคะ
8: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
3: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดน็อตกันก่อนเลยไหมคะ
0: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสามทำ
3: พี่ปันด้วย
8: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
3: พี่เฟยกระทะกระทะ
0: กระทะนี่ค
8: ่
0: ะ
8: น้องตัวโตยกกระทะวาง
0: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
3: จับพี่เฟยลงไปดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจับพี่เฟยลงไปทำอะไรทอดกวน
8: อ้าวหนูยกแป้งใส
3: ่โอ้โหนักค่ะช่วยไหมคะ
0: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
3: ช่วยช่วยช่วยช่วย
0: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
3: า
0: ะ
3: โอเคค่ะ
8: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
3: เสร็จแล้วก็เทลงได้
8: เทเลยค่ะ
3: เทนะคะ
0: ว้าว
8: เบาเบานะคะเบาเบาเบาก
0: ินหอมไหมคะมัน
3: หอมกินอะไรเอ่ย
8: หอมใบเตยค่ะ
3: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
8: หนูกวนนะคะ
0: โออันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
3: สนุกจังเลย
0: เอาขึ้นมานี้ขึ้นมานี้ขึ้นมานี้โอ้โหเสียง
3: หุ่ย
0: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่งถ้วย
6: ครึ่งหนึ่งนี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
8: หนูกวน
6: เราก็ต้องใช
8: ้
6: ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าค่ะแล้วทำไมเราใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
8: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
3: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
8: ่
3: ะ
8: หนูลองกวนดูนะคะ
0: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
8: เขากวนหนูทำหก
0: กวนหนูทำหกเอง
8: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
6: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
8: แต่เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
3: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
6: น้องแหนม
3: คะ
6: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
8: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
3: ี่ไง
0: โหน้องปั้นน่ะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
1: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
3: เคยค่ะทำขนมอะไรขนมตาลค่ะ
1: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
6: ใช่
1: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
8: มันติดกระทะจ้ะ
1: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกัน
8: ค่ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
1: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
3: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
1: โอ้โหเหมือนมันฟูนี่เลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยาก
3: สนุกจังเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
3: เป็นก้อนด้วยอะ
8: ข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้า
6: เป็นแป้งข้าวเจ้า
1: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
8: แช่น้ำไว้คืนนึง
1: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช
8: ่
1: ไหมคะ
8: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
6: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
1: นานมาก
6: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
3: อุ๊ยเป็นก้อน
8: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
6: อุ๊ยกำลังจะติดแล้ว
1: ติดตูดนี่

0: ช่ไหม
1: อ่ะพูดหน่อย คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
2: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
2: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
3: ไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นเปล่า
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
0: ่ะลองทำ
1: พีพีพีพีพ
0: ีเนี่ยเราจะได้รู้ว่า
3: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
0: เหมือนว่าช่อง
1: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
2: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: น้ำเชื่อม
2: น้ำกะทิ
3: เฮ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บเลยค่ะ
2: เอาแรงๆเลย
4: นี่
3: อึ๊บอ้า
1: โอ๊ย
3: เป็นไงคะแหลมหนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
3: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
3: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
4: ค่ะ
3: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
1: กินไปด้วยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะเพราะสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเงือก็ออกไงพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
4: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
3: ใช่ช่วยกันด้วย
4: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
3: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
3: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราขึ้นมา
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่ปึ๊บ
1: โอ้คุณป้าถ้าเกิดนิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
2: ไหนป้าดูหน่อย
1: นี่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
1: ถาด
2: เอาหนูเป็นคนเทไม่ใช่
3: ได
2: ้
3: ค่ะหนูเ
2: ทได้แล้วค่ะ
1: ไม่ได้
3: ถาด
4: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ถาด
2: อ๋อแค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
2: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
2: ก็หนูกวนมันแรงไหมคะฝีมือดีอ่ะ
3: ฝีมือเราย
1: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
2: ะ
1: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
3: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
3: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้นะเดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
3: วาย
2: เกือบเลยเน
1: า
2: ะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้เดินหนูนะ
3: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
1: โอ้มันเหนียวๆ
2: อ่ะหนูยกเลยนะคะ
3: พี่เฟย์เอาผ้าไปผ้า
4: ไม่ร้อนมาก
2: ไม่จัดแค่ไม่ต้องผ้า
3: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี่ไหม
1: ข้างหน้าก็แหละ
3: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะ
2: ทำให้มันเนียน
3: อ่ะน
2: ้
3: องเน
2: ี่
3: ย
1: ค่ะเพื่อนค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
4: ์นุ่ม
1: นุ่มจัง
3: คนละร้อนค่ะ
2: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
2: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
3: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
2: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
3: ใส่หมดเลย
2: ใส
3: ่
2: หมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
3: น้
2: ำ
3: ตาลใช้ปริมาณเท่าไหร่
2: หมดเลย
1: ใส่หมดเลยเหรอคะ
3: กี่ถ้วยอะคะ
2: กิโลนึง
3: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำปลาสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
2: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
3: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวังควัน
3: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
3: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู
2: ้จะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณ
2: ชั่วโมงนึง
3: ฮะ
1: ชั่วโมง
3: นาน
2: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราด

0: อย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าหายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
2: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะ ดันแล้วลูก
1: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
2: จ้าจ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่ตรงนี
1: ้พี่เฟย์ระวัง
3: หลบ
1: พี่เฟย์
3: กลัวจังเลยอ่ะ
2: นี่
1: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
3: ว้าวต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
2: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
1: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
2: หัวกะทิ
3: อือหัวกะทิ
2: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
3: เกลือ
2: แล้วก็แป้ง
1: ตรงหัว
3: นี่เหรอคะ
2: ได้คนจนกว่าให้มันละลายให้หมด
1: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
2: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
3: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
1: ใช
3: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
2: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
3: อ่ะไปเลยพี่เพ
1: ่น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
3: หนูยกเหรอคะ
2: เลิกทำ
3: ไ
2: ป
3: ต่อได้ค่ะ
1: อู้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
3: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอู้ย
1: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
2: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
3: อันนี้ต้องประณีตมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
4: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
1: อันนั้นหวาน
4: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
2: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
4: มันจะกรุบกรอบ
1: มันแค่นี้กรอบไปด้วยนะ
3: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค
4: ่
1: ะ
4: ใจเย็นค่ะ
1: เช็ดน้ำลายไหล
3: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
1: ยกได้เลยนะ
3: ยกเลยค่ะ
1: เดือดแล้ว
3: ระวัง
1: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
3: ได้ไงคะพี่เฟย์
1: อ้าว
2: นู่นนู่นหนูว่าเป็นหมดเลยลูก
1: ช้ำ
3: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
4: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
1: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
2: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เสร็จแล้วค่
3: ะ
2: พร้อมทานได้เลยค่ะ
1: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
2: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
3: ค่ะ
2: ทุบ
3: หมด
2: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
4: ทุบแค่พอแหลก
2: จ้าพอแหลก
4: ไม่เหมือน
2: ใช้ได
4: ้ไม่ได้เป็นผง
2: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
1: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
4: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
3: หยุดหนูเป็นน้องนะคะ
1: น้องก็เสียสละ
3: ก่อน
4: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
1: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
2: กินพร้อมกันเลย
3: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
1: คุณป้าจัดให้นะคะ
2: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
3: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
1: ไม่ว่า
2: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเรา
1: ค่ะ
2: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
1: อ
2: ัน
1: นี้เราต้องใส่
2: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
3: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเชิญค่ะ
1: โรยด้วยอะไร
3: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
4: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
3: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
4: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
1: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
4: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
1: เป็นไงคะน้องแหนม
3: รสชาติกะทิด้วยค
2: ่ะกินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
3: ยังไม่รู้เลยค่ะ

0: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อ
4: ยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
4: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหา
1: ตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองหลวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองหลวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้

ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขา

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ถ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอฤทธิ์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: าแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะฤทธิ์ได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้

0: มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะ
2: ได้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
1: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เพิ่มในนี่มันมีกาดสลองรองบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอามาเอกับยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกะหัวนอนกะในตู้เสื้อผ้าเจ้า

0: โอ้อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวกับเจ้า
1: เม็ดข้าวไปย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี่ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโอ้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปักเจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนางนาติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
2: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
4: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายยายกอ

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิซได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิซไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1 ใน 10สุดยอดชุมชน

ต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับ
2: ถ
0: ังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแปลว่าคงมั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ

0: เดี๋ยวลองดูนะครับ
1: มันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
2: สักห้าสิบเซนได้ครับ
1: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
2: ครับ
1: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีช่วงอื่นไหมครับ
2: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
1: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
2: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
1: อ๋อ
2: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
1: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
2: ับ ใช่ครับ
1: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
2: ชุ่ม
1: ชุ่มอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
1: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
1: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
1: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
1: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะมันแน่นนะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
1: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
2: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
1: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
2: เศษใบไม้เศษอะไร
1: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: คร
1: ับ นะพี่
2: ใช่ครับ
1: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมต้องหามุมด้วย
2: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
1: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
1: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโอ้ถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับนี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วง

0: ทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
0: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
0: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
0: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
0: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอ่ะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เพราะคือเต็มหลายแ
1: กะสามตัวเฮ้ย
2: ก็ทั้งนั้นแก
1: ะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตับปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
1: หาป
4: ูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้
1: มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
1: ึ
5: งได้แต่มัน
1: จะขาด
6: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
7: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
6: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
2: ม
1: ัน
2: ก็ขึ้นตามนี่แหละลอกคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรกัน
1: เป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้มันลดลงกับผักกระเดาดินก็ค
1: ือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยกระเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนกระเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บ
1: นัว
7: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
7: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ๊ะ
7: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตับติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
7: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันเอากระดองออกไปต
7: ับ
1: ติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
7: มาตำก่อน
1: จ้ะ
7: แล้วก็กองเอาน้ำส
1: ่
7: วนน้ำที่เรากองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
7: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
7: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
7: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
7: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
7: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
6: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
7: เราไม่ได้ใช้
1: อันนี้ต้องทิ้ง
7: ค
1: ่
7: ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
7: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
7: ท
1: ีนึง
7: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
6: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
7: คอ
1: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
7: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
7: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
6: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
7: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ค่ะ
6: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
7: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
7: จับต
1: ั
7: วแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
7: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
7: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
7: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
7: พอดีแค่นี้พอดี
1: แล้วนะฮะ
7: ค่ะ
6: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับนี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
7: ป
6: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
7: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
6: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
7: ขมมากค่ะ
6: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
7: ค่ะ
6: ใส่แก่นขมฮะ
7: แก่นขม
6: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
8: ัน
6: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
8: สวัสดี
6: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
8: ่จ้า
6: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
8: จ้า
6: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
8: จ้าม
6: ีต้นหอม
8: ผักชี
6: แ
8: ล้วก็หอมแดงมะนาว
6: จ้าเท่านี้เลย
8: ก็พริกน้ำปลา
6: จ้าตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
8: จ้า
6: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
8: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
6: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
8: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไง
6: อ๋อไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
8: จ้
6: าไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วเริ่มลาบกันเลยครับ
9: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
6: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
8: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
6: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
8: จ้ะ
6: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
8: จ้าม
6: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
8: หวานเนื้อปู
6: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
8: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
10: เน
8: ื้
10: อปูมันปูค่ะ
6: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
8: ได้เลย
6: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
8: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
6: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
8: อืมมันหวาน
6: อืมแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบ
10: น่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆอยากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ย

0: ไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิ
3: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราเลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ TV

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Phuk Schoolชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

น้องๆท่านนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากกาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย

0: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
1: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
2: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนจะต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
1: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไหมที่อื่นเขาทำไม่ได้อ่ะ
2: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านลิ่มทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ

0: ้ถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดซากแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคใครคนได้รับประโยชน์ก็เรา

0: ็อยู่ในตำบลเดียวกัน
1: อยู่ในตำบลเดียวกัน
0: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นไหมครับ
1: เพิ่มขึ้นตอนนี้หกหมื่นก็ได
0: ้ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
1: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลน้องโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
0: 3ตำบล
1: ใช่เราไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลน้องโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
0: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
1: รวมๆกัน104ลูก
0: 104ลูกแล้วโอ้โห
1: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
0: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
1: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
0: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
1: ่ใช
0: ่แล้วก็หางบประมาณมาขุด
1: ใช
2: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่น้าเมาไพรรัตแสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
0: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
0: พอสบายใจ
2: ทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
1: ลอกเรียนได
0: ้ลอกเรียนได
1: ้ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
0: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
1: ออกแบบตามพื้นที่จริง
0: ใครออกแบบ
1: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให
0: ้
1: แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
0: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้อันนี้เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
0: ครับ
1: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้ากุ้ยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษแน่แฮที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ทราบที่พี่โบภารณีเพ่งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: พี่รอผมเล่นเลย
2: รอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริง
2: อ่
3: ะม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกอยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริง
2: ค่ะ
3: และนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได
3: ้
2: ป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะมา
3: เกือบกับทางเดิมเ
0: ลยและในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่
1: แล้วมาลง
2: แปลงเนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: อ่างั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นไงพวกหนอนแบบที่มันเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนหนังเหนียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็
0: ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบนี่ก็คือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผม
2: ใช
3: ่2โลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อยก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะ2ลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
3: ลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันล่ะครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม
3: เริ่มมาแล้วพี่เริ่มมา
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
3: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
2: ไม่ใช่
3: อ
2: ๋อแม่
0: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
1: ้มีกลิ่นกระชายด้วยนะ
0: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
3: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
2: ถูกต้อง
3: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงเดียวไม่ได้
2: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
3: สูตรของพี่โบ
2: ใช่อ
3: ย่าเถียง
2: อย่าเถียง
3: เดี๋ยวโดนทัพพีฟาด
2: พอได้แล้ว
3: สูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
2: ใช
3: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
2: ดม
3: โชยนิดนึง
2: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนเอามาเออ
3: สดตอนนี้นะ
2: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
3: กลัวกระเด็น
2: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
3: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
2: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
3: นะ
2: ใช่
3: กลมกล่อมนะ
2: กลมกล่อม
3: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราแล้วหยุดการคนปิดฝา
3: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
2: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
3: มางั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
0: เสร็จแล้วล่ะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้สองสูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้มุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
3: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
2: อ
3: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่าแต่ฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
2: ผักกาดหอม
3: เหมือนกัน
2: ให้เหมือนกัน
3: มันยากเหมือนกันนะ
2: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
0: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
1: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ทุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะเจ้าคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
0: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิด
1: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วล่ะ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได้
1: ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่อ
0: ยู่ได
1: ้อยู่ได้ประกันหอมของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกันหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูก
1: รา
0: คาก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเรื่องเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอเนี่ย
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
2: หมดเลย
1: ล้อเทอะไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่ถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือ ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหม

0: ขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
1: ใช่
2: ๆน้อง
1: DLTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: อนข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับพบกับรายการ Animal Speak วันนี้ผมจะมีพี่กรน้อยๆ2คนมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมรู้จักก็คือ
1: น้องปลากุระดุนฮ่องฮ่อง
0: แล้วก็
2: เฟย่าพิชาค่ะเมียว
0: พิธีกร2คนเนี่ยจะคอยสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของรายการ Animal Speak ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพามาดูสัตว์ตัวนึงรับรองน้องเฟย่ากับน้องปลาเห็นแล้วจะต้องตื่นเต้นตกใจแน่เลยครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะทำการ
3: เซลฟี่
0: แล้วก็อัพโหลดลง
1: Facebook
2: Instagram Social Cam
0: แล้วสัตว์ตัวเนี้ยเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากอัลปาก้าครับ
3: อัลปาก้า
0: เคยเห็นกันไหม
2: ไม่เคยค่ะแต่อยากเห็นมากเลยค่ะ
1: ไม่เคยเห็นเลยครับ
0: งั้นเราพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย

0: นี่ไงอัปก้าเต็มเลย
1: อัปก้าโอ้โหย้ามสีผมด้วย
0: ใช
1: ่คุณหมออ้อยครับทำไมอัปก้ามันถึงเป็นแบบว่าเหมือนอูดด้วยเหมือนแกะด้วยอะครับแล้วตกลงมันคือตัวอะไรครับ
0: เหมือนไหมเหมือนไหม
2: ใช่ครับพี่ปักพูดถูกดูไปดูมาก็เหมือนแกะกับอูดเอ๊ะ
0: ทำไมคุณ
2: หมอว่าจะเป็นม้าลายกับ
0: ทำไมคุณหมอดูเหมือนอูดผสมพุดเดิ้ลนะ
1: ฮะอูดผสมพุดเดิ้ล
2: กินเลย
1: ผสมน้ำหมาม
0: ีปัญหาพี่เบิร์ดดีกว่าไปถาม
1: เบิร์ดครับ
0: สวัสดีครับพี่เบิร์ด
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ผมพาน้องปาร์คแล้วก็น้องเฟย่า
3: ครับ
0: ครับมาเยี่ยมชมอัลปาก้าที่นี่ครับ
3: ยินดีครับยินดี
0: เมื่อกี้มีคำถามจากน้องเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยบอกว่าให้มาถามพี่เบิร์ดดีกว่า
3: อ๋อครับว่าไงครับลูก
2: เนี่ยค่ะอัลปาก้าค่ะมีแกะกับอูดผสมร่างกันหรือว่าอะไรผสมร่างกันก
1: ัน
2: แน่
1: ใช่มันเหมือนมากครับ
3: ไม่ใช่ครับคือตัวอัลปาก้าเนี่ยเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยนะครับ
2: คือเกิดมาเป็นอย่างนั้นเลย
3: เกิดมาเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าเขาต้นกำเนิดเขาเนี่ยเขาคืออูดนะครับเขาคือตระกูลอูดแล้วก็พออูดเสร็จเขาก็กลายพันธุ์สายพันธุ์ออกมาเป็นตัวอัลปาก้าซึ่งเราจะเห็นพี่น้องเขาเนี่ยนะครับคล้ายๆกันคือตัวลามะนะครับซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี
0: ้
3: นะครับ
1: แล้วทำไมมันถึงมีหลากสีอะครับ
2: ย้อมสีขนหรือเปล่า
3: ไม่ไม่ครับ อันนี้คือสีธรรมชาติของเขาอะนะครับแต่ว่าด้วยที่เขาเพาะพันธุ์กันแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมี22สีเป็นสีตั้งแต่สีอู้สีแดงเข้มๆจนไปถึงสีเทาสีขาวสีดำเนี่ยนะครับ
0: นึกถึงสุนัขพุดเดิ้ลนึกออกไหม
1: ครับขนปุยๆ
0: ขนปุยแล้วก็มีหลากสีเหมือนกัน
2: ตัวนี้ค่ะพุดเดิ้ลเหมือนกัน

0: หนาวเย็นจึงทำให้เขานี่มีขนพองนะครับขนโดยธรรมชาติเขาแล้วเนี่ยเขาจะยาวได้ถึง1ไม้บรรทัด
1: โอ้
2: ก็ยาวมาก
0: หนึ่งไม้บรรทัดแต่ถ้ามาอยู่ในประเทศไทย1ไม้บรรทัดนี่ตายแน่เลยนะครับเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนเขา
1: ก็คือถ้าขนยาวร้อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: พี่เบิร์ดครับแล้วที่นี่เนี่ยมีอัลปาก้ากี่สายพันธุ์ครับ
0: สายพันธุ์จริงๆของอัลปาก้ามีอยู่2นะครับสายพันธุ์อย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับขนเขาเป็นคล้ายๆปุยเมฆเนี่ยนะครับนิ่มมากนะครับจับลองจับดูนะคร
2: ับ
0: นิ่มมาก
2: นิ่มมาก
0: ตัวนี้ชื่อแดนนี
2: ่แดนนี
0: ่ครับออกกล้อง
3: แดนนี่เวลเบก
0: ทีวีเนี่ยตัวนี้เขาก็คุขย่านะครับเรียกว่าคุขย่าส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเรียกว่าสุริ
2: สุริครับ
0: ขนเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นเกลียวเหมือนกับโปเต้นะครับเป็นเกลียวยาวๆนะ
1: ขนม
0: แล้วยาวได้ยาวถึงประมาณ1เมตร
2: คร
0: ับอันนั้นเรามาลองเลี้ยงเพาะพันธุ์เวลาเนี้ยไม่เหมาะครับ
2: ประเทศไทย
0: เพราะว่าเราร้อนชื้นแล้วเวลาโดนฝนแล้วมันจะเกาะกันเป็นตัว
2: สังกะตังติดตัว
0: ครับมันจะเกาะเป็นตัวก้อนแล้วมันทำให้ขนเขาเนี่ยไม่สวย
2: แล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วย
0: ใช่ครับ
2: พันธุ์นี้ก็เลย
0: ชื้นเหมาะพันธุ์นี้เหมาะมาก
2: เหมาะกับประเทศไทยพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดคิดยังไงถึงนำอัลปาก้าเข้ามาเลี้ยงเนี่ยครับ
0: ก็เริ่มต้นคือเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ได้อยู่บ้านเรามานะครับก็เลยมีความตั้งใจว่าจะนำเขามาเนี่ยแล้วมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในประเทศไทย
2: อ๋อครับแล้วพี่เบิร์ดศึกษาก่อนที่นำเข้านานขนาดไหนครับ
0: กระบวนการศึกษาเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับส่งไปดูงานประเทศเราก็ทำเรื่องใบอนุญาตการนำเข้า
2: เพราะเป็นสัตว์ต่างประเทศ
0: เพราะเป็นสัตว์ต่างประเทศ
2: กว่าจะเข้าเมืองไทยได้ต้องมีขั้นตอนซึ่งทำเอกสาร
0: ทำเอกสารทำนู่นทำนี่ก็ประมาณ2ปี
2: 2ปี
0: ก่อนที่เขาจะมาเยี่ยมที่ประเทศไทย
2: ก็คือโอ้พี่เบิร์ดนำเข้ามาแล้วกี่ปีนะฮะ3ปี
0: ครับ
2: แสดงว่า
0: ศึกษาก่อนหน้านี
2: ้ก็คือ 4-5 ปีละกว่าจะได้ไฟย่าสงสัยเลยครับ
1: พี่เบิร์ดค่ะแล้วเข้ามาเมืองไทยยังไงเรือส่งไป
0: ส
1: น
0: ีอ
1: ันน
0: ี้
1: ป่ะ
0: ค
1: ะ
0: ส่งไปได้ค่ะเครื่องบินมาทางเครื่องบิน
1: เครื่องบินคนเนี่ยนะคะ
0: เครื่องบินเป็นเครื่องบินขนส่งโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเครื่องบินขนส่ง
1: ของใหญ่ๆ
0: ของใหญ่ๆนะครับแต่เข้ามาเนี่ยเราก็จะมาใส่ในกรงใหญ่ๆแล้วก็สัตว์ก็มาร่วมกันแล้วก็บินมาเลย
1: พี่ว่าถ้ามาทางไปสนีคนนับบรุษไปสนีคงหนักมาก
0: มาก
1: ไปสนีคงหนักมากเลย
2: ห้ามส่งสัตว์มีชีวิตในไปสนีนะแล้วกว่าจะนำเข้านี่ใช้เวลานานไหมครับ
0: ตัวนำเข้าเองก็ไม่นานนะครับเพราะเขาขึ้นเครื่องมานะครับแต่ว่าพิธีการในการที่เราจะต้องเตรียมเขาก่อนเตรียมความพร้อมไม่ว่าที่เรื่องของสถานที่นะครับความรู
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: อาหารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำเข้ามาเนี่ยเราก็ศึกษาใช้เวลาพอสมควร
1: พี่เบิร์ดครับแล้วอัลปาก้านี่เขาเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ขนของเหมือนอูฐไหมครับ
0: อัลปาก้าเนี่ยในต่างประเทศซึ่งถ้าอยู่ในประเทศเปรูนะครับเขาเลี้ยงไว้ตัดขนเขาแบ่งออกเป็นหลายเกรดนะครับหลายเกรดแล้วก็ตามราคานะลูกตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดของขนก็มีตั้งแต่เฉลี่ย14ไมครอน
2: 14ไมครอนโอ้โหเล็กมากคร
0: ับ เล็กมากครับจนถึงประมาณ20กว่านะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นแล้วอย่างเช่นขนแกะซึ่งจะหยาบกว่า20กว่าไมครอนขึ้นไป30นะครับจนอาจจะราคาก็จะถูกลงนะครับขึ้นไประดับนึงก็อาจจะเป็นขนมิ้ง
2: ขนมิ้ง
0: นะครับขนกระต่ายแต่ขนอัลปาก้าเนี่ยถือว่าเอียงละเอียดมากบางกว่าเส้นผมคนอีกจึงทำให้ราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาอยู่สมัยแต่ก่อนนู้นน่ะคนที่เผ่าพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเขาเนี่ยคือชาวอินคาโบราณนะครับเขาก็จะคนที่มีโอกาสได้สวมใส่ขนอัลปาก้าเนี่ยจะต้องเป็นพวกนักบวชหรือชนชั้นสูงในสังคมนะแต่ก่อนนู้นจึงชาวอินคาก็เชื่อว่ามีขนเนี่ยก็จะมีโชคลาภติดตัวนะถ้ามีขนไว
1: ้อบอุ่นมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นขนที่มีราคาแพง
0: แ
2: ล้วก็สัตว์พวกนี้กว่าจะโตกว่าจะตัดขนได้ปีนึงไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหายากมีสิ่งมีค่าเขาก็เลยให้กับคนที่
0: ม
2: ี
0: ฐานะ
2: ที่สูงส่ง
0: สูงส่ง
1: ก็เลยแบบต้องแพงมากเลยใช่ไหมคะ
0: แพงมากเลยคนธรรมดาไม่ใส่ไม่ได้นั่นแต่ก่อนนู้นนะ

0: ปกติอัลปาก้าเขาจะอาบน้ำโดยการคลุกตัวบนกับทรายที่เราเห็นบ่อทรายที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วเขาก็จะกลิ้งตัวเหมือนคล้ายๆหนูชินชิล่านะครับกลิ้งตัวไปไหนแล้วไปแล้ว
1: แล้วทรายมันค่ะ

0: อะครับ
1: มันเป็นแค่การปัดขนปัดพวกเศษฝุ่นมากกว่าขนเขาเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามาลองดูเนี่ยนะครับลองจับดูนะ
0: ละเอียด
1: ก็ปลอดได้นะครับละเอียดมากแล้วถ้าเราแหวกดูขนข้างในนิดนึงลองแหวกดูขนข้างในคุณหมอช่วยไปจะเห็นว่านี่คือขนจริงๆเขาที่อยู่ข้างในนะครับ
0: อุ่นมาก
1: ลองจับได้มันจะค่อนข้างนิ่มและละเอียดนะครับ
0: อุ่นนะคะ

0: ุยากับน้องป้าครับวันนี้คุณหมอเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่คุณหมอชวนเพื่อนมาด้วย
1: ใครคะ
0: เป็นสัตวแพทย์ท่านหนึ่ง
1: ใครคะ
0: คุณหมอต้อมครับ
2: คุณหมอต้อม
0: ใช่คุณหมอต้อมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับกายภาคให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับอยากเจอยัง
2: อยากเจอแล้วครับ
0: งั้นเรียกคุณหมอต้อมเลยคุณหมอต้อมเชิญครับ
3: มา
0: ค
3: ุ
0: ณหมอต้อมสวัสดีครับคุณหมอต้อมเป็นไงบ้างครับอ๋อไม่ใช่คุณต้อมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: นี่น้องคุณหมอต้อม
0: น้องเฟย่าครับคนนี้น้องปาร์ค
5: สวัสดีครับ
0: พี่เบิร์ดครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณหมอต้อมครับคุณหมอต้อมเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอต้อมก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกชีวิตสัตว์ป่าต่าง
2: ๆครับ
0: พวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มี3กระเพาะ
6: ครับ
2: ใช่
0: แต่ว่าเราก็จะเรียกเขาว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกัน
6: ครับ
0: มันแตกต่างกับสัตว์4กระเพาะไงครับ
6: ก็ที่จำนวนกระเพาะ
0: นั่นสิครับ
6: กระเพาะอาจจะเป็นพวกกลุ่มของแพะแกะวัวควายนะครับเป็น4กระเพาะแล้วก็สามกระเพาะเป็นพวกตระกูลของอูฐนะครับซึ่งอาจจะมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับแล้วก็แตกออกมาเป็น2สายสายหนึ่งเป็นพวกที่มี4กระเพาะสมบูรณ์อย่างแพะแกะวัวควายนะครับแต่พวกที่มี3กระเพาะเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่กระเพาะก็จะลดรูปแล้วก็ลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันก็คือมีการกินพืชเข้าไปแล้วก็เอาไปหมักนะครับแล้วก็ให้จุลินทรีย์ภายในกระเพาะของเขาเนี่ยเป็นตัวย่อยสลายพืชและเยื่อใยพืชเหล่านั้นนะครับแล้วค่อยดูดซึมสารอาหารที่จุลินทรีย์ย่อยเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต่างกับสัตว์ที่มีกระเพาะเดียวรวมถึงคนเราด้วยว่ามีกระเพาะเดียวคนเราสามารถย่อยอาหารได้โดยตรงแล้วก็ดูดซึมจากกระเพาะของเราเลย
0: ปกติแล้วอัลปาก้าที่เลี้ยงที่นี่เนี่ยผสมพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าเชื้อน้ำเชื้อหรือว่ายังไงครับ
7: ครับของเราผสมธรรมชาติครับเราพยายามทำให้ผสมธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะรีจิสเตอร์เขานะครับจะต่างประเทศเนี่ยเขาจะยอมรับการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ
0: เท่านั้นด้วยปกติแล้วอัลปาก้าเนี่ยตั้งท้องไงบ
7: ้
0: างคร
7: ับ เขาตั้งท้องเนี่ยค่อนข้างนานนะครับ อย
0: ู่
7: เฉลี่ยอยู่ที่340วัน
0: ครับนะครับปีนึงครับ
7: เราก็ให้ลูกแค่1ตัวนะครับไม่มีแฝด
0: ครับที่นี่ให้ผสมช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
7: ของเรา24เดือนขึ้นไปครับ
0: ก็2ปีขึ้นไป
7: 2ปีขึ้นไปแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาก็พร้อมแล้วล่ะครับตั้งแต่บางตัวนี่เร็วตั้งแต่9เดือน
0: โอ้9เดือนนี
7: ่2เดือน
0: แล้วปกติเวลาเขาตั้งท้องเนี่ยฮะมีข้อแนะนำอะไรมั้ยในมุมมองของสัตวแพทย์เนี่ยว่าถ้าผสมแล้วคลอดลูกแล้วจะต้องรออะไรเงี้ยขนาดไหนครับหรือว่าควรจะให้ท้องตอนช่วงอายุเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยครับ
6: ก็จริงครับมันมีอันนึงก็คือพวกอัลปาก้าเนี่ยเขาจะถึงวัยเรียกว่าวัยสมบูรณ์เพศหรือพร้อมที่จะตั้งท้องผสมพันธุ์ค่อนข้างเร็วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือเร็วเกินไปในบางตัวนะครับคือถ้าผสมเร็วมากเนี่ยแม่สาวที่เขายังคือมีความสามารถในการตั้งท้องแต่การออกลูกเลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีนะบางครั้งอาจจะต้องรออีกนิดนึงอาจจะต้องแยกไว้ให้ได้อายุมากขึ้นอีกนิดนึงมากกว่าการพร้อมในครั้งแรก
0: เหมือนกับอายุได้แล้วเรารีบผสมก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะสูญเสียได้เพราะว่าแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นล
6: ู
0: กไม่แข็งแรงประมาณนี้น้ำหนักโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นโตเต็มวัยประมาณกี่โลนะ80-90โล
7: 80-90โลเฉลี่ยครับ
0: โดยเฉลี่ย
7: บวก100ก็มี
0: อันนี้คือหลัง4ปีขึ้นไป
7: บางตัวก็สมบูรณ์เร็ว
0: สมบูรณ์เร็ว
7: เป็นคนนะครับบางตัวก็สมบูรณ์เร็วบางตัวก็แล้วแต่ครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90 80-90นะครับถ้า2ปีแรกอย่างเนี้ยน้องๆเนี่ยประมาณ2ปีจะเห็นว่าโครงสร้างก็เริ่มค่อนข้างใหญ่แล้ว
2: ครับ
7: โตได้ประมาณ160-170
8: น้ำลายของอัลปาก้าค่ะมันอันตรายยังไงหรอคะ
6: ก็จะเหมือนน้ำลายสัตว์ทุกๆอย่างนะครับคือมันไม่ได้มีพิษโดยตรงแต่ว่ามันคือน้ำลายที่อาจจะมีแบคทีเรียมีอะไรธรรมดานะครับ
0: มีกลิ่น
8: เหม็น
6: ซึ่งถ้าเมื่อเราสัมผัสน้ำลายเหล่านั้นแล้วเราก็แค่ล้างมือด้วยสบู่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อธรรมดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ
8: แล้วขนเนี่ยครับขนของอัลปาก้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนบ้างไหมครับแบบว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างไหมครับ
6: ถ้าขนโดยตรงแล้วนะครับที่ขนจะเข้าไปในจมูกจนถึงปอดเนี่ยก็คือว่ายากมากตัวขนเองเนี่ยที่จะเข้า

0: ไปถึงปอดคนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะมีอะไรบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองนะครับหรือเรื่องของโปรตีนที่มีอยู่ตามเศษขนที่ฟ
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ที่ฟิวเข้ามาได้บ้างนะครับแต่ว่าจริงแล้วเป็นเฉพาะบางคนที่มีอาการแพ้ถึงจะมีอาการเหล่านั้นนะครับถ้า
1: ค
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ั
0: แ
1: บ
0: พ้ก็ไม่เป็นไร
1: และอัลปาก้าค่ะมีโรคเหมือนเขาหรือเปล่าคะถ้าเกิดเขาชิ่วหรือเขาเป็นหวัดเขาเป็นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: อัลปาก้าก็จะมีโรคได้เหมือนกันนะครับหลักๆโรคที่พบได้บ่อยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดชื้นปอดบวมนะครับ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเขาเคยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศบ้านเราที่มีอากาศร้อนสักนิดนึงอาจจะต้องถ้าเกิดใครยังปรับตัวไม่ได้ช่วงแรกก็อาจจะมีอาการปอดชื้นบ้างในช่วงของการปรับ
1: เห
0: ต
1: ม
0: ั
1: ือ
0: ว
1: น
0: นะคร
1: ค
0: ับ
1: นเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเหมือนเวลาเราย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่หนาวๆเราก็จะอาจจะมีอาการปอดชื้นได้เหมือนกัน
2: ที่นี่มีอาการยังไงบ้างครับปอดชื้นนี่เจอบ้างไหมครับ
3: ที่เราในช่วงแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่เรานำเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักก็คือเป็นปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วอากาศแห้งเราก็หนาวเย็นนะฮะแต่พอม
2: า
3: เจอ
2: ร้อนชื้น
3: ร้อนชื้นนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ
2: ต้องมีโรคอะไรครับที่เจอได้บ่อยครับ
0: นอกจากนั้นการมีเรื่องของเชื้อราก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าบ้านเราเป็นประเทศที่อากาศความชื้นสูงมากเชื้อราในสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอัลปาก้าเองเข้ามาจากประเทศหนาวเย็นที่ในประเทศดั้งเดิมของเขาบ้านเดิมเขาจะไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับแต่ทีเนี้ยเขาเลยไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีระบบของการต้านทานเชื้อราพอเขาเข้ามาเจอตรงนี้ปุ๊บเขาก็เลยอาจจะเป็นเชื้อราได้แต่ว่าก็สามารถปรับตัวกันได้ครับ
2: ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงพอยิ่งอยู่นานไปแก่พรรษามากขึ้นก็จะไม่ค่อยป่วยปรับตัวได้
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นกับการจัดการด้วยนะครับอย่างเช่นการจัดการให้แห้งนะครับอย่างห้องนอนของเขาเนี่ยให้แห้งแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับก็จะช่วยได้ทำให้ไม่เป็นเชื้อรา
1: ครับผมอ
2: ันนี้ก็คือเป็นโรคหลักๆที่เจอได้บ่อยแล้วมีโรคอะไรที่แปลกๆที่นี่ไหมฮะ
3: ถ้าเราเอานำสัตว์ต่างประเทศมาอากาศเย็นมาอากาศร้อนเนี่ยสิ่งที่ควรมืออันดับแรกคือเรื่องของความร้อน
2: เพราะว่า heat stroke
3: heat stroke เป็นอะไรที่อยู่คู่กันนะฮะอยู่ค
2: ู่
3: ก
2: ัน แล้ว
3: เจออยู่แล้วนะครับในช่วงของช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนบ้านเรานี่ขึ้นถึง30ไปปลายนะครับแล้วเขาไม่เคยอยู่เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นต้องตัดขนครับนั้นความน่ารักเขาอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยเห็นในรูปที่ว่าขนเนี่ยจะ
1: ขนปุยปุย
3: ปุยยาวเนี่ยแต่จะต้องตัดขนเขา
2: อย่าว่าแต่อัลปาก้าเลยครับขนาด
3: ขนก็ไม่ไหวครับ
2: ขนก็แย่สัตว์ก็เจอได้บ่อยมากภาวะฮิสโตรกรู้จักภาวะฮิสโตรกไหมครับ
1: ไม่รู้จัก
2: ภาวะฮิสโตรกเนี่ยก็คือภาวะที่เหมือนกับอากาศร้อนเกินไปแล้วร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันความร้อนในร่างกายก็เลยขึ้นพอขึ้นมากใช่ไหมฮะเลือดที่ร้อนเกินไปก็เลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยก็ทำให้อวัยวะพังในมุมมองสัตวแพทย์ครับเวลาสุขภาพที่ดีมันดูจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ต้อมครับ
0: ก็สีหน้าและแววตาเขานะครับก็จะ
2: เป็นไงฮะสีหน้าแววตาตัวนี้
0: ได้นะครับ
2: แววตาต้องใส
0: ใช่ครับใสแล้วก็การหายใจการเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยเวลาที่เขานั่งพักเนี่ยจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเขาจะคล้ายการสำรอกนะครับอาหารจากในกระเพาะหมักของเขาออกมาเคี้ยวซ้ำอีกทีนึง
1: ใช่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเคี้ยวอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือเขาไม่ได้กินอะไรเลยแต่เขาเอาของที่อยู่ในกระเพาะหมักของเขาเนี่ย
1: เอาขย้อนออกมา
0: เอาออกมาแล้วก็มาเคี้ยวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จะทำอย่างนั้น
2: เมื่อดูปกติแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแพ้พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่มีขนเนี่ยการที่เขาจะมาเข้ามาเล่นกับสัตว์ที่มีขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพะแกะอัลปาก้าที่มีขนเนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าข้อแนะนำสำหรับคนที่มีประวัติแพ้อยู่แล้วไหมครับ
0: ก็จริงอันดับแรกเลยก็คือไม่ควรอยู่แล้วนะคือถ้ามีประวัติแพ้ตัวหนึ่งแล้วอาจจะแพ้ตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะมาจริงจะต้องป้องกันอย่างเช่นการใส่หน้ากากป้องกันก็จะได้ครับ
2: แล้วมีเคยมีประวัติที่แบบเด็กที่เป็นหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมาเล่นอัลปาก้าแล้วก็แพ้บ้างไหมฮะ
3: เจ้าหน้าที่ฟาร์มจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะ
2: มีการสกรีน
3: เรามีการลงทะเบียนครับผู้ที่เข้าชมและจากการลงทะเบียนเนี่ยถ้ามีข้อพิเศษอะไรหรือเราเห็นว่าผู้ที่เข้าชมมีเริ่มป่วยหรือมีน้ำมูกอะไรต่างเราก็จะแจกมาสครับเราก็จะแจกมาด้านหน้าให้เขาเนี่ยสามารถเข้ามาใกล้ชิดได้นะครับเราอาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึง
2: ครับพี่เบิร์ดครับแล้วปกติเนี่ยผมเห็นคนเข้าชมเรื่อยๆอย่างเงี้ยปริมาณผู้เข้าชมเนี่ยเยอะขนาดไหนต่อวันครับ
3: นี่แหละครับอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเราไม่มีกรงไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะมาอยู่ในบริเวณเราทุกๆโซนนะครับสามารถสัมผัสได้ใกล้ชิดเนี่ยเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าชม
2: เป็นงั้นการจำกัดคนกับการเยี่ยมชมนี่เป็นแนวคิดที่ในสวนสัตว์เราเคยมีอย่างนี้ไหมครับ
0: ที่ผ่านมาสวนสัตว์ในอดีตก็จะไม่ค่อยทำกันเพราะว่าถือว่ายิ่งนักท่องเที่ยวมาก็ยิ่งน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ก็จะมีข้อเสียครับคืออย่างเช่นช่วงเทศกาลอยู่เทศกาลแล้วคนไปเที่ยวจากสวนสัตว์ที่วันธรรมดาคนไปเที่ยว 2-300 คนแต่วันหยุดเทศกาลคนไปเที่ยวเป็นหมื่นเนี่ยส ัตว์ก็จะเกิดอาการ

0: ครียดนะครับจะมีผลกระทบกับตัวสัตว์เองด้วยค่อนข้างเยอะ
1: แ
0: ต่ถ้ามีการจัดการที่ควบคุมปริมาณอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีก็คือถือว่าเป็นประโยชน์คือเอาสัตว์เป็นหลักเพราะว่าถือว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับ
1: ก็มีสัตว์อื่นหลากหลายด้วยนอกจากอัลปาก้า
2: อยากไปดูแล้วครับ
1: อยากไปดูอย่างอื่นด้วย
3: ไปไหมครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันแล้วกันนะครับ
2: ไปกันค่ะ
4: ไปครับ
1: นอกจากอัลปาก้าแล้วที่นี่ยังมีสัตว์น่ารักน่ารักอีกหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเต่าสุกต้ายักษ์ตัวนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับหรือจะเป็นจิงโจ้แคระเวลาเราเข้าไปหาจิงโจ้แคระเนี่ยจะต้องระมัดระวังในการเข้านะครับถ้ามันตกใจอาจจะวิ่งชนต้นไม้เสียชีวิตได้เลยนะครับส่วนนี้ก็แพรี่ด็อกสัตว์ฟันแท้ที่หลายๆคนหลงรักแต่อย่าเผลอใช่นะครับถ้าเผลอเนี่ยอาจจะโดนเจ้าแพรี่ด็อกเนี่ยกัดได้นะครับเพราะแรงกัดเขาเยอะมากแล้วดูเจ้าเฟอร์เรตกูมิสิครับหลับลูกเดียวไม่สนใจใครเลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับน้องปาร์คกับน้องเฟย่าวันนี
1: ้โอ้สนุกมากเลยค่ะ
0: น้องปาร์คได้อะไรบ้างครับกับการที่ได้เยี่ยมชมดูสัตว์ต่างๆเนี่ย
2: โอ้โหคือวันนี้อย่างแรกเลยครับได้รู้จักอัลปาก้า
0: ครับ
2: เยอะขึ้นครับว่าที่จริงแล้วอัลปาก้าเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลอูฐใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในอเมริกาใต
0: ้ครับ
2: แล้วก็ได้จับขนมันหูนุ่มมากครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ได้เจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยอย่างเช่นเต่าที่มีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลก
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็จิงโจ้แคะผมชอบมากครับจิงโจ้แคะ
0: น้องเฟย่าล่ะคะ
1: เฟย่าก็เหมือนพี่ปาร์คนะคะก็เรียนรู้เรื่องอัลปาก้าด้วย
0: ค่
1: ะว่าเป็นชนิดของอูฐเหมือนกันแล้วก็ได้สัมผัสขนนะคะมันนุ่มมากนะคะเวลาผมก็อบอุ่นสบายค่ะ อะไรที่เฟย่าชอบมากที่สุด
0: ครับ
1: ก็คือเพรี่ด็อก
0: เพรี่ด็อกได้เห็นไหมเป็นยังไงบ้างเพรี่ด็อก
1: โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ผมชอบตัวอ้วน
0: ๆครับแล้วก็ผมเนี่ยในตัวแทนของ3คนนะครับต้องขอบคุณพี่เบิร์ดแล้วก็อาจารย์ป้อมมากที่ให้โอกาสนะฮะได้พามาเยี่ยมชมอัลปาก้าฮิลนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยผมอยากจะให้พี่เบิร์ดเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงครับ
2: ครับ
3: ฝากดูความพร้อมของเราด้วยว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นว่าเขาน่ารักเราเอาเขาไปเล่นที่บ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุเขาเนี่ยมีอายุขัยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความรับผิดชอบที่เรามีต่อเขาเนี่ยนะต้องยาวเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับการที่จะรับสัตว์เข้ามาตัวนึงไม่ใช่ว่าจะเลี้ยง3ปี5ปีบางชนิดอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยชิชิน่า10ปี15ปี
3: 15
0: ปีเป็นความผูกพันเลยนะครับนะฮะแล้วอาจารย์ต้อมครับเนี่ยถึงคุณผู้ชมบ้างครับ
4: ก็สำหรับเรื่องของสุขภาพสัตว์นะครับสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าทุกๆท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ตามเนี่ย
2: ครับผม
4: ก็คือขอให้ระวังเรื่องของการสัมผัสสัตว์นิดนึงคือก่อนที่เราจะสัมผัสสัตว์ให้ดีมือเราควรสะอาดก่อนก็ดีนะครับและหลังจากทุกครั้งที่เราได้สัมผัสสัตว์เล่นกับสัตว์แล้วเนี่ยเราควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเท่านี้ก็สามารถทำให้เราปลอดโรคจากการสัมผัสสัตว์ได
1: ้ครับผม
4: ดีมากแล้วนะครับ
0: ครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมประทับใจก็คือเราให้ความสำคัญสัตว
3: ์
0: มากกว่าให้ความสำคัญกับที่คนเข้ามาเยอะเราไม่ได้ต้องการส่วนนั้นต้องการให้สัตว์อยู่สบาย
3: อยู่สบายครับสบายของเขา
1: ครับ
0: ครับเสียดายจริงนะครับเวลาวันนี้ของเราเนี่ยหมดลงแล้วสัปดาห์หน้าคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะพบกับสัตว์ชนิดอะไร
2: ครับ
0: และน้องๆคนไหนที่จะไปออกพิธีกรภาคสนามกับผมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้อง

0: รายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะ Zion National Park ภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow ซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของ Zion National Park เลย The Narrow เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอะซึ่งตรงนั้นนะมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานีที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยเค้าก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเค้าก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซต์แล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods.And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawawa เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 1800 ผู้บุกเบิกชาวมอมอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this park in 1909 they made this a national monument which the press can do but to make it a national park the Congress has to pass the law so in 1919 10 years laterThey made it a national park, and they named it Zion.
3: The Sid the Conqueror comes back out.
0: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาครั้งหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

หมือนรถนำเที่ยวเลยดูวิวรอบๆนั้นและที่สำคัญคือแชตเตอร์บัสนี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly if you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพนไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash flooding น้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this boardto let people know if there's a threat of a flash flood.
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ Visitor Center บอกก็คือตั้งแต่ expected, probable, possible แล้วก็ not expected. อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River

0: ซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
1: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
2: What is it?
3: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. It points down and the petals are back, so that's how it gets its name. Okay. It is all over the west. Mm-hmm. The west, slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation. Usual purple in this hanging garden.
1: Hanging Garden เป็นส่วนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail de Nero เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
2: What is it?
3: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
1: ดอกโคลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นโคลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกโคลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีตชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมไบป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
3: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
0: So we can eat it?
3: No, that would not be a good thing.
0: I don't think it would taste so good.
3: Just as a decoration.
2: This is a real grape?
3: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
1: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
4: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้งสิ้น
1: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
3: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over. The DDT also, that chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. And so then it would break, and the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks.And condors, they had a terrible time, and so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
5: So the DDT from the farmer, right?
3: Right. This is where we stop, and you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
2: Okay, thank you very much.
3: You're very welcome. I'm glad to help.
2: Yes.
3: It's been a nice time together. Thank you.
2: A lot of knowledge about the plants and the animal because if I just walk, I know nothing.
3: Yeah. Well, happy to help.
5: You're very welcome.
6: Thank you.
3: Have a great journey.
2: Bye. Bye. Bye. ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณ

าเมื่อกี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น paved trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนุ่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าอ่ะขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: หมดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูก2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
4: What's your name?
5: I'm Brett.
4: Yeah. You have fun?
5: Yeah. And I like to find squirrels.
4: Find?
6: Squirrels?
4: Squirrel? Oh.
5: And one was trying to eat our food.
6: What did you think of the water?
5: Good. And I love to eat things like broccoli and pizza.
6: Was the water cold?
5: Yeah. No.
6: No? Sorry, I'll be fine, okay?
4: You're so warm!
7: Yeah, yeah.
8: Are you cold?
9: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาสเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่นี่มีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
10: Yeah we can rent them they were just outside the entrance of the park when we were walking up here my feet were really hot but now that they're in the water they're pretty cool they're not uncomfortable at all so I think they're pretty nice $25 for rent them isis the whole day I think as long as you want. Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes and
11: hard shoes. You got to protect your toes because if you have like flip-flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually if you don't have them yourself, you can go into Springdale

0: to an outfitter and they'll rent them to you.
1: หายไปแล้วทำไมแพ็คกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนโน้นคนนี้วางไมค์แท็กกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์แท็กกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปละกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอะคล้ายกับน้ำตกอะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไมค์แท็กกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอะเพราะว่าไม้อะมันจะช่วยทรงตัว
0: One thing you have to remember is you're in the water, you're on uneven rock. So it's really hard to keep your balance. I myself use one stick. Some people use two. But it's good to have at least one stick because to keep your balance.
1: โดยเฉพาะตรงเนี้ยมันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิสิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพคก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบดึบดึบดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไม้ tracking กันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพคก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วว่าโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท้อเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคิวไว้เรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาพี่คิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกงุนงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลละกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโลแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำ

0: สะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะแถวนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
1: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะ
1: นี่แหละวิชาประสบการณ์ชีวิตของจริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1และมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

าทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

เตโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้าง

วัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชย

0: เยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
0: อันนี้อะไรเอ่ย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับ
2: ใช่
0: ครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
2: ใช่ๆใน
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะเขียนไว้ให้

0: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
0: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
0: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
0: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยไม่แพงกว่านั้น
0: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่ายสอนไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยไหนนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
5: ับ
0: ใช้มานานยัง
5: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
5: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
6: ้
0: ว
6: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
6: คร
0: ับ
6: นี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
6: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
6: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
6: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
6: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
6: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
6: ถูกต้อง
0: อ
6: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
6: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
6: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
6: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
6: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
6: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
7: ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
8: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
10: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
10: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
10: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
11: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
11: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
11: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สำลายได้
10: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
10: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
10: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรง

0: แรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จับๆแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
1: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
1: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
1: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: ขายส่งหมายถึง
1: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: มาถึงแล้วครับเข้ามาถึงปุ๊บคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค่แบบกล่องไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนไดอารี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์วัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วย

นายเสกสรรวัจนพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคุณเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 วันนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์

0: กรมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วย ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,840,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพล เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม800

ณเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัท Aoyama ไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่าง

ต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับ

0: อินเดียนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
0: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ข้าไปในเว็บไซต์ฮะแล้วก็ดูในกรมพลังงานทดแทนมันมีเตาที่มันช่วยที่ทำให้ลดการเสียแรงได
1: ้ข้อดีของการสร้างบ้านดินคือเป็นบ้านที่สามารถปรับอากาศในตัวเองได้เพราะภายในบ้านดินจะมีอุณหภูมิภายในอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีบ้านดินแข็งแรงทนทานอยู่ได้เป็นร้อยปีสวยงามเป็นธรรมชาติและที่สำคัญยังเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ
2: หัวหินถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนตากอากาศวันนี้เชฟจะพาไปที่บ้านดินตากอากาศที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดหุบเขาของหัวหินที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ผู้ชมติดตามกันดูที่ Little Clay House ตามมาดูเลยครับ

0: วัสดีครับพี่น้อยครับ
1: สวัสดีครับเชฟครับ
0: สวยมากๆเลยครับที่นี
1: ่โอ้ยดีใจได้ยินอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ยินเสียงล่ำลือมาว่าแบบสวยแต่มาถึงที่นี่สวยจริงๆครับ
1: โอ้ยินดีต้อนรับสู่ Little K House ของเรา
0: ครับผม
1: หรือบ้านดินก้อนน้อย
0: ใช่
1: ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟแบบว่าไหนๆเชฟมาก็เสิร์ฟน้ำเวลคัมดริงค์นิดนึง
0: ขอบพระคุณมากๆครับ
1: ปึ๊บ
0: อุ้ยน้ำอะไรเอ่ย
1: อันนี้เป็นชาฮะชาสกัดของเราเองแบบว่า
0: เป็นชาก
1: ินหอมใช่ฮะคือเชฟให้เกียรติมาเนาะแหมแล้วก็ต้องเราก็พยายามแบบว่าปลูกอะไรที่มันเป็นสมุนไพรเองทำเองได้เราก็ทำอะไรเงี้ย
0: เฉลยได้ไหมครับชานี้เป็นชาอะไรเนี่ย
1: ก็เรามีปลูกโรสแมรี่ไว
0: ้แล้ว
1: ก็ใช่เราก็จะผสมแบบว่าเอาผสมกับชา
0: หน่อย
1: ชาอุลงโรสแมรี่ผสมกัน
0: แต่ว่ากลิ่นมันละมุนมากเลยเป็นมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับ
1: ก็เริ่มต้นเลยคือเป็นคุณพ
0: ่
1: อเขาซื้อที่ซี่ในโครงการตรงนี้ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เราเนื้อที่เราไม่ได้เยอะมากมาเรามีแค่2ไร่เท่านั้น
0: ครับ
1: ก็คุณพ่อมาซื้อไว้ก็นานแล้วเราก็เพิ่งมีโอกาสแบบว่าพอมีโอกาสที่จะมาทำบ้านให้เขาอะไรเงี้ยช่วงโควิดงานเงินก็น้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจแบบมาทำบ้านให้เขาสักที
0: ตอนที่ก่อนเข้ามาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงครับพี
1: ่โอ้โหสภาพนี้คือถ้าเกิด
0: เป็นป่าไหม
1: เป็นป่าเลยถ้าเกิดเชฟไปดูที่ฝั่งอื่นก็จะเห็นว่าแบบเป็นป่าเลย
0: มันมีแรงบันดาลใจตรงไหนถึงจะได้มาเป็น

0: ไอเดียบ้านดิน
1: ไอเดียของเราคือเราอยากขายธรรมชาติหัวหินไม่ไกลกรุงเทพเนาะ
0: ใช่คร
1: ับเราก็อยากให้คนที่เขามาพักเนี่ยได้รู้สึกถึงแบบว่าลมทะเลที่มันผ่านเข้ามาบ้างแล้วก็ต้นไม้ป่าไม้หรืออีกหน่อยเราก็จะทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยครับก็เลยคิดที่จะทำบ้านดินขึ้นมา
0: แล้วหลังจากที่ตัดสินใจทำบ้านดินแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ตอนแรกที่เราชมบ้านดินจากในพวก YouTube ทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: คือมันเป็นแค่ภาพอ
1: ย่างแรกที่เราอยากรู้คือมันเย็นจริงไหมถามว่าเย็นจริงไหมมันเย็นจริง
0: เย็น
1: ก้อนดินที่เรามาสร้างอ่ะมันมีความหนาแบบก้อนละ20เซนครับ
0: โอ้โหหนาถึง20เซน
1: หนามากหนากว่าไออิฐมวลเบาของเราอ่ะมันแค่10เซนถูกไหม
0: ครับ
1: นี่มัน20เซนมันเข้าไปอีก2เท่าว่ากันว่ามันอุณหภูมิของมันจะอยู่ประมาณ28องศาข้อเสียของบ้านดินก็มีก็คือว่าต้องระวังที่สุดคือเรื่องน้ำครับดินไม่ถูกกับน้ำถ้าโดนน้ำซ้อน้ำซ้อไปบ่อยหรือน้ำท่วมขังเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราต้องทำพื้นฐานให้แข็งแรง
0: โครงสร้างตรงฐาน
1: ก็ยังเป็นเสาปูนยังเป็นเสาใช่ครับเพราะมันกันปลวกกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ยังไงเดี๋ยวรบกวนพาผมไปชมบ้านดินหลายๆที่หน่อยนะครับ
1: ดีเลยครับ
0: นะครับ
1: ว่าเรามีบ้านดินแบบไหนบ้าง
0: นั้นเราไปดูกันดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่น้อยครับตัวบ้านดินเนี่ยมันสร้างยากไหมครับ
1: ต้องสารภาพกับเชฟไหมครับว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านสถาปัตย์หรืออะไรเลยถามว่าสร้างยากไหมไม่ถึงกับยากนะครับเชฟเพราะว่าพอเราได้ลองทำแล้วหลักๆของมันก็ไม่ต่างกับการสร้างบ้านคอนกรีตทั่วไป
0: อิฐธรรมดากับอิฐบ้านดินมันแตกต่างกันตรงไหนครับ
1: ตัวคอนกรีตที่เรามาสร้าง
0: เป็นอิฐบล็อกกับอิฐมวลเบา
1: พวกนั้นเราก็จะเป็นคอนกรีตผสมหินทราย
0: ถูกไหมหินทราย
1: แต่ดินเนี่ยเราจะใช้แกลบเป็นตัวยึดของเราครับถ้าเราสร้างก้อนดินออกมาเป็นก้อนแล้วมันจะแข็งแรงมากอยู่ได้นาน
0: นานไม่กว่าจะแบบว่าลองผิดลองถูกหรือจับนู่นมาใส่เนี่ย
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องความอดทนต้องมีเวลาน
0: ั้นเดี๋ยวพาผมไปดูรอบๆหน่อยนะครับ
1: ได้เลยครับยินดีครับ

0: ตอนนี้ถึงภารกิจสำคัญของผมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านดินหลังที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตผมนะครับให้กับคุณผู้ชมดูว่ามันทำได้ไหมเดี๋ยวเรามารู้จากพี่หน่อยกันดีกว่าว่าบ้านดินเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอิฐ
1: ฮะเป็นมันก็คือก้อนดินฮะ
0: การทำก้อนดินเนี่ยมันคือทำในลักษณะแบบไหน
1: เราก็คือเราจะมีบล็อกแล้วก็เอาดินที่เราผสมแล้ว
0: ผสมแล้วก็
1: ด้วยการวิธีย่ำเอา
0: ย่ำหมายถึงเหยียบ
1: เหยียบใช่ฮะเพื่อผสมไอตัวแกลบให้มันเข้ากัน
0: แล้วก็เอาไปใส่ในบล็อก
1: แล้วใส่บล็อกทิ้งไว้พอใส่บล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ถอดบล็อกออกปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนก้อนก้อนเรียงไว้ทิ้งไว้สักอาทิตย์นึงสองอาทิตย์เนี่ย
0: ก็เลยได้มาเป็นตัวนี
1: ้ก็จะเป็นก้อนดิน
0: น้ำหนักหนักมากไหมครับ
1: สิบกิโลฮะอันนี้คือตัวดินที่เราผสมแล้วที่เราเหยียบแล้วที่อธิบายเมื่อกี
0: ้อ๋อตัวเนื้อดินที่จะทำตัวนี้แต่ตัวนี้คือแบบเปียก
1: ใช่คือที่เราจะต้องเอามาประสานเขา
0: คล้ายๆปูน
1: ให้เขาคล้ายๆปูนถูกต้อง
0: ประสานครับแล้วในการก่อเนี่ยมันก่อได้กี่แบบครับพี่
1: คือต้องอธิบายเชฟง่ายๆอย่างนี้ว่า บ้านดินที่เราจะสร้างที่น้อยสร้างที่นี่ครับ
0: ครับ
1: มันคือบ้านดินแบบ Adobe
0: Adobe
1: แบบก้อนดินแบบนี
0: ้แบบต่อกัน
1: ใช่บ้านเราจะทำอยู่3แบบ
0: คือแบบแรกคือแบบ Adobe แบบนี
1: ้ Adobe แบบนี
0: ้แบบที่2
1: ก็เป็นแบบกลางๆแบบที่2ก็จะเป็นแบบแรมเอิร์ธทำบล็อกดินขึ้นมาแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปแล้วก็อัดให้มันเป็นผนังเดียวกันขึ้นมาเลย
0: คล้ายๆเหมือนทำบล็อกก่อนแล้วเทปูน
1: อัดไปเลยใช่แต่นี้เราเป็นดินเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะแต่อย่างที่3ก็คือก่อไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วเอาดินพวกเนี้ยโปะกับฟาง
0: โปะกับไม้ไผ่ผมเคยเห็นอยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่างนั้นจะอาจจะแบบว่าผนังอาจจะไม่แข็งแรงเท่าอะไรเงี้ย
0: นั้นเดี๋ยวเรามาทำวิธี Adobe มาเลยครับ
1: อันดับแรกคือว่าเราก็ต้องทำอย่างที่บอกนะเราก็ต้องมีตัวเชื่อมเขาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วเราจะต้องก่อตัวก้อนดินเนี่ยสลับฟันปลา
0: สลับฟันปลาเพื่อให้มันอยู่ได
1: ้นี่เราก็จะลองแบบอ่ะเดี๋ยวใช่ปึ๊บถูกต้องฮะแล้วก็กดเข้าไปไงกดพอประมาณเนี้ยแล้วก็ปาดเขา
0: ก็เหมือนกับการใช้ปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฮะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราก็ใช้มือทำของเราเนี่ยฮะแค่นี้เลยดูไม่ยากเนาะ
0: ไม่ได้ยากครับแต่คิดว่า
1: แต่ว่ากว่าจะได้หลัง
0: พลังพี
1: ่แต่กว่าจะได้หลังนึงนี่ก็สนุกสนานอยู่สรุปแล้วกลับไปทำอาหารที่ก่อนนะเชฟนะ
0: ใช่ครับ ผมว่าผมบอกการทำอาหารมากกว่าครับมันเหนื่อยค่อนข้างหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวทำอาหารกันดีกว่าเนาะ
1: ได้เลย
0: นะครับขอบแล้วไปเลยครับเชิญเลยครับทางนี
1: ้มา
0: เดี๋ยวล้างมือก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ล้างมือเลยฮะ
2: ได้โอกาสทำอาหารให้คุณน้อยเจ้าของ

0: บ้านได้ชิมในฐานะที่สอนเชฟทำบ้านดินถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่วันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปตามชมกันเลยนะครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงเอาท์ดอร์นอกสถานที่นะครับก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับแล้วก็มีลิตเติ้ลเชฟด้วยนะครับลิตเติ้ลเชฟชื่อว่าอะไรลูกเดี๋ยวช่วยบอกผู้ชมหน่อยพร้อมที่จะทำอาหารไหมพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เตานี้ย่างกันก่อนนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับเตาตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: ครับผมเนื่องจากเราอยู่แบบธรรมชาติเนาะเราก็พยายามจะรักษาธรรมชาติมากที่สุด
1: ครับ
2: คือเข้าไปในเว็บไซต์ฮะแล้วก็ดูในกรมพลังงานทดแทนเขาก็เลยแนะนำอุ้ยมันมีเตาที่มันช่วยที่ทำให้ลดการเสี่ยงเกิดมะเร็งได
1: ้ตัวไหนอีกบ้างครับที่เป็นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด
2: ก็เราพยายามที่จะแบบว่าเสริมในส่วนของพลังงานทดแทน
1: ครับ
2: ก็เลยมีใช้พลังงานของโซลาร์เซลล์ก็คือแดดเพราะบ้านเราเพราะด้านเราแดดดีเนาะแดดจัดนะบ้านเราเนี่ยเมืองร้อนเราก็เลยมีแผงโซลาร์เซลล์เพื่อทำระบบไฟให้กับให้ใช้ภายในรีสอร์ทแล้วก็มีไอตัวปั๊มหอยโข่งที่เอาไว้ใช้ดูดน้ำขึ้นมา
1: อ๋อปั๊ม
2: เพื่อทำการเกษตรใช่ฮะก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์เหมือนก
1: ัน แปลว่าไฟที่ตามทางเนี่ยก็เป็นโซลาร์เซลล์
2: โซลาร์เซลล์ใช่ครับ

0: กุ้งใครคะ
1: กุ้งของขวัญค
0: ่
1: ะ
0: นี่ลงมือทำบ้านดินกับคุณน้อยจนหมดแรงพอได้ลองทำสัมผัสได้เลยว่ามันทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในฝีมือที่ได้ลงมือสร้างบ้านด้วยตัวเองวันนี้เชฟขอนอนพักผ่อนที่นี่เลยแล้วกัน

0: ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งคืนครับข้อดีของการสร้างบ้านดินคือเป็นบ้านที่สามารถปรับอากาศในตัวเองได้อยู่อาศัยได้ทั้งในเวลาที่อากาศร้อนหรือหนาวเพราะภายในบ้านดินจะมีอุณหภูมิภายในอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สามารถอยู่ได้แบบสบายๆในทุกฤดูเลยทีเดียวบ้านดินยังสามารถใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติตามท้องถิ่นนั้นๆทำให้ช่วยลดต้นทุนในการปลูกสร้างแข็งแรงทนทานอยู่ได้เป็นร้อยปีสวยงามเป็นธรรมชาติและที่สำคัญยังเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ
1: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: มาถึงพะเยาเรียกถึงลาบเมืองของเขาจะใส่ในเรื่องของพริกลาบที่มีมะแขวนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยกลิ่นหอมนะครับ
1: ตอนนี้เรามี
0: ตู้พาราโบลาโดมันมีข้อดี
1: ข้อดีก็คือกันฝนกันแมลงกันทุกอย่าง
0: ตากได้ตลอดเวลา
1: ตลอดเวลาเลยครับ
0: ผมใช้เตามหาเศรษฐีนะครับให้ความร้อนที่ดีร้อนนานใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยครับหลายคนคงรู้นะครับว่าต้นไม้และดอกไม้จากธรรมชาติเราสามารถสกัดเป็นสีได้ครับซึ่งวันนี้เราจะทดสอบความรู้กับทีมงานกันนะครับอย่างสีเหลือง
2: เยลโล่ครับ
0: ไม่ได้เล่นบุ๊กสีเหลืองสกัดจากอะไร
2: ขมิ้นครับ
0: อ้าวถูกสีม่วง
2: อัญชันครับ
0: ถูกสีเขียว
2: ใบเตยครับ
3: ถูกแล้วถูกแล้ว
0: สีแดง
2: เลือด
0: โอ้ยเชฟว่าพอก่อนดีกว่าก่อนที่จะมีใครหัวแตกคุณผู้ชมครับสีเหลืองเยลโล่ปกติได้จากขมิ้นนะครับแต่ที่นี่เขาสามารถสกัดจากดอกไม้ได้นะครับดอกไม้ก็คือดอกดาวเรืองเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาสกัดกันยังไงครับ

0: แล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูศาสตร์ของการทำผ้ามัดย้อมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเพราะว่าเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิบุริเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าผ้ามัดย้อมของเขามีกี่แบบกันครับสวัสดีครับพี่เบียร์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟครับ
0: โอ้อลังการมากเลยครับจุดเริ่มต้นของตัวผ้ามัดย้อมแม่อิงชิบุรีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับ
1: ครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2562นะครับที่ชุมชนตำบลแม่อิงเนี่ยเกิดวาตภัยพายุวิภาเมื่อปี62ในวันที่8สิงหาเนี่ยเราเจอวิกฤตการใหญ่เลยก็คือในรอบ10ปีน้ำท่วมนาของเราหมดเลยเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า300ครอบครัวก็ตกงานกันเราก็มาคุยกับผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มสตรีแล้วก็ผู้นำแม่กลุ่มแม่บ้านว่าระหว่างที่รอน้ำลดตอนนั้นเนี่ยเราประเมินกันว่าจะต้องใช้เวลา3เดือนน้ำถึงจะลดแต่พอเอาจริงจริงเนี่ยมันกินเวลาถึง6เดือนก็ให้ทางชุมชนเขาเลือกว่าจะทำอาชีพเสริมอะไรดีนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คืออาชีพช่างผ้ามัดย้อมชิบุริครับ
0: ช่วงแรกนะครับในการทำกลุ่มเนี่ยนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์แบบไหนออกมาบ้างครับ
1: เบื้องต้นเลยเนี่ยเราสอนชาวบ้านนะครับใช้สีสังเคราะห์ก่อนเพราะว่ามันมีความคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพในการจักสารไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาไปย้อมสีสังเคราะห์เพื่อจะไปถักไปสารเป็นหมวกแต่ทีนี้พอเราพัฒนายกระดับเรียบร้อยนะครับเข้ากระบวนการจดขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพแล้วที่นี่เนี่ยทอผ้าด้วยสีธรรมชาติจะใช้ห้อมใช้ครามนะครับแล้วก็ใช้ดอกดาวเรืองในการย้อมได้หลังจากนั้นก็ไปทอผ้าทอของที่ชุมชนตำบลแม่อิงเนี่ยดังก็คือผ้าทอลายเกล็ดเต่า
0: แต่ว่าเฉดสีหนึ่งที่มาจากดอกไม้เนี่ยเป็นเฉดสีที่แบบว่าวันนี้ผมอยากจะเห็นมากเลยว่าดาวเรืองเนี่ยที่เห็นแบบสีเหลืองสดเลยเวลาเราเอามาทำสีหรือกระบวนการทำสีเนี่ยสีมันออกมาเป็นแบบไหนบ้าง
1: จะเป็นโทนเหลืองครับคำปู้จู้หรือว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนาทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้หน้าบ้านใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมอย่างตัวนี้ก็ย้อมด้วยดอกดาวเรืองนะคร
0: ับ ที่สีมันต่าง
1: ใช่ครับจะต่างกันก็คือคนละสายพันธุ์แล้วก็เทคนิควิธีการทำ
0: นะครับ
1: ก็จะแตกต่างกันครับผมเราทำงานร่วมกับหลายนักออกแบบนะครับได้กับร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับ
0: เป็นผู้ชายก็ถือได
1: ้ได้ครับผมอันนี้จะเรียกว่าโอเวอร์ไซส์ซึ่งขายดีมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตอนที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีแบบนี
0: ้ผมเห็นตัวนี้ก็คือเศษผ้าก็เอามาเป
1: ็นเศษผ้าใช่ครับก็ทำมาเป็นโมบายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเศษที่เหลือจากการทำกระเป๋าตอนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับการประกวดมิสแกรนด์พะเยาปี2566ปีน
0: ี้อ๋อโอเคพี่เบียร์ครับเดี๋ยวพาผมไปดูกระบวนการผลิตในการต้มสีนะครับว่าเป็นสีอะไรจากไหนบ้างนะครับ
1: ได้เลยครับเราไปชมด้านนอกได้เลยครับ
0: ไปเลยสวัสดีครับพี่ยา
2: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ตอนนี้เรากำลังจะทำวิธีการของเราครับมัดย้อม
0: โอ้นี่คือ
2: การแบบใหม่ที่เราทำครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาทำมัดย้อมเนี่ยเวลาเราได้ผ้าเนี่ยกระบวนการมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับ
2: เราต้องทำความสะอาดผ้าก่อนครับเราจะเอาแป้งเอาน้ำยาที่เขาเคลือบผ้าเอาออกให้หมดถ้าไม่หมดก็คือสีไม่เข้าไปข้างใน
0: ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แป้งออกหมดน้ำก็จะใส
2: ใสเลยครับ
0: อย่างนี
2: ้ไปเราก็เตรียมผ้าเพื่อที่จะมัดย้อมในสไตล์ของเราเลยครับแม่อิงชิบุรีเลยครับที่นี่เขาเรียกลายน้ำไหล
0: ลายน้ำไหล
2: จริงเป็นลายลายอาราชิเป็นลายพายุครับ
0: ครับ
2: สีที่ได้ก็เป็นสีที่เราสกัดเรียบร้อย
0: สีนี้คืออะไรฮะ
2: เปลือกยูคาเลยครับ
0: ตรงนี้คือเปลือกยูค
2: าเลยครับ
0: โอ้ยสีมันออกแดงๆน่ะ
2: แดงๆครับ
0: แต่เห็นตรงนู้นมันจะออกดำอ่ะพี
2: ่เพราะเรายังไม่ได้ใส่โมแดนครับโมแดนก็คือเป็นตัวที่ทำให้วิธีการคือมันเปลี่ยนเป็นสี
0: เข้มขึ
2: ้
0: น
2: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้ก็คือเคี่ยวเลย
2: เคี่ยวเลยครับ
0: ธรรมชาติเราใส่เองก็ปลอดภัย
2: ปลอดภัยครับ
0: คนย้อมก็ปลอดภัยด้วย
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ที่พี่บอกว่าย้อมนี่คือมาจากตัวนี้ป่ะ
2: ดาวเรืองครับดาวเรืองที่เราตากแห้ง
0: ตัวนี้ก็เอาเป็นตัวที่ได้สีจากธรรมชาติ
2: ธรรมชาติเหมือนกัน
0: ที่บอกว่าเป็นแบบ
2: สีเหลือง
0: เป็นที่เดียวที่ทำอยู
2: ่
0: ตอนนี้แล้วก็สมัยโบราณก็ยังมีอยู
2: ่ตัวนี้ก็จะมีดอกดาวเรืองด้วยที่เราใส่เข้าไป
0: เราใส่ดอกดาวด้วย
2: ใช่ครับ
0: นี่มันหลายขั้นตอน
2: หลายขั้นตอนมาก
0: ครับ
2: ใช่ครับ
0: ทุกกระบวนการผมเห็นใช้พลังงานจากธรรมชาติเนาะเนื่องจากที่ผมเห็นอันดับแรกเลยก่อนที่จะได้เป็นพวกเป็นพวกสีย้อมเนี่ยเราจะได้พวกนี้เราเอาไปตากก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับเราไปตากก่อนตอนนี้เรามี
0: พาราโบลา
2: แสงอาทิตย
0: ์มันมีข้อดี
2: ข้อดีอะไรบ้างครับกันฝนกันแมลงกันทุกอย่าง
0: ตากได้ตลอดเวลา
2: ตลอดเวลาเลยครับ
0: แล้วยุคก่อนเนี่ยเราตากด้วยแบบไหน
2: โอ้โหตากก็คือ
0: ใส่กระด้ง
2: ใช้เขาเรียกอะไรใช้อะไรปูไว้
0: เสื้อปูพอฝนตกปุ๊บก็ต้องรีบ

0: ต้องรีบเก็บ
1: เชื้อราเกิดไหม
0: โอ้เกิดครับ
1: เกิดเชื้อราเกิดปัญหา
0: ของก็เสียหมด
1: แล้วก็ความคงที่อ่ะก็แตกต่างเด็ดมาก
0: แตกต่างกันใช่ครับ
1: พอมาใช้พาราโบลาโดมมันก็
0: ประหย
1: ั
0: ด
1: แล้วก็ที่สำคัญเป็นพลังงานที่สะอาดด้วย
0: ถูกครับ
1: และที่สำคัญนะครับผมเห็นนะครับอยู่ตรงด้านหลังเราใช้เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงานด้วย
0: ครับถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงาน
1: เพราะตัวนี้ออกแบบเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมให้พลังงานเนี่ยใช้ความร้อนได้เต็มที่แล้วก็เก็บกักได้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ผมจะใช้เตาอั้งโล่หรือเตามหาเศรษฐีตัวนี้แหละทำอาหารให้ทุกคนทานกัน
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นเมนูอะไร
0: ครับ
1: ผมขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ
0: ได้ครับ
1: เจอทางนี้เลยครับ
2: เป็นการเพิ่มมูลค่าจากสีธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลกแต่สำหรับเชฟแล้วสีย้อมผ้าอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดเรื่องผัดเรื่องหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งขอให้บอกวันนี้เชฟจะขอทำอาหารให้ชาวพะเยาทานครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมที่จะมาปรุงอาหารนะครับสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเรามาถึงพะเยาแล้วนะครับสิ่งแรกเราก็คิดอาหารภาคเหนือนะครับอาหารภาคเหนือนะครับมีหลากหลายนะครับแล้วก็รสชาติแต่ละตัวมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับเวลามาถึงพะเยาแล้วนะครับอยากจะให้นึกถึงตัวลาบเมืองลาบเมืองนี่จะมีความแตกต่างกับลาบภาคกลางและภาคอีสานเพราะว่าลาบเมืองเนี่ยของเขาจะใส่ในเรื่องของพริกลาบหรือพริกเฉพาะของเขาที่มีมะแขวนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยกลิ่นหอมนะครับอย่างตัวนี้เป็นต้นครับนี่แหละครับก็จะมีพริกไทยนะครับพริกป่นนะครับแล้วก็มะแขวนนะครับใส่ลงไปอาจจะมีกลิ่นของข่าตะไคร้นะครับลงไปด้วยเรียกว่าอุดมไปด้วยสมุนไพรเลยทีเดียวครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำนะครับใส่ลงไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะลวนเนื้อหมูนะครับลงไปซึ่งวันนี้นะครับผมใช้เตามหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าเตานี้นะครับให้ความร้อนที่ดีร้อนนานและที่สำคัญนะครับประหยัดพลังงานเรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยครับแค่นี้นะครับมอบให้พี่ครับ
0: ขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะทำให้แม่ได้ชาได้ทาน
1: ใช่นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเมี่ยงลาบเมืองพะเยานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่จะชอบกันหรือเปล่าครับแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะห่อให้ทุกคนครับ
0: มาเร็วชิมเลยครับชิมเลย
1: คนแรกมาถึงก็ชิมก่อนเลยนะครับ
0: ลองดูอะไรกินเลย
1: ทำลาบเมืองจะเป็นเมี่ยงเหมือนคล้ายๆกัน
0: นั่นแหละ
1: แปลว่าอร่อยเน
0: า
1: ะ
0: ลำเต้ลำว่าก
2: ลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริยังเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรแม่บ้านและผู้ว่างงานทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เกิดอาชีพและส่งต่อเป็นพลังงานดีๆครับ
1: ทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วเราออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังนวงเหนียวบรรดามะเขือพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้าท่าน
1: ฮะ
2: นายคือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
2: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
2: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
2: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
2: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
2: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
2: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
2: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
2: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
2: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
2: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
2: ใช่
1: มีเบาไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
2: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
2: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
2: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
2: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
2: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
2: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
2: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
2: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
2: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลัง

0: แรก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
0: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
0: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือ ส่วนการผลิตกับการตลาดเอาก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม่ได
1: ้ใช
0: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
1: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ได้ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
0: ้
1: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหร
1: อครับ
0: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
1: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยังสัก
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ใช่ครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: อ่าเรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางท่านโทนี่แล้วสนนราคาท่านโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศ เชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้งราคา
0: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: เออจากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450
0: ต้น450
1: ต
0: ้
1: นครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วจะได้สักกี่รอบ1ต้น
1: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
0: อ๋อ
1: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม
1: ่ใช่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็เป็นประการราชนีนี่เอง
1: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกๆแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปีนสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสม
2: นี้ใช่ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบหนึ่ง
2: ใช่
1: แกบหนึ่ง
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
1: ขุยมะพร้าวอีกหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะช้อนใช้เขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นได้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมก็แล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา ันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงคือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่าเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างกับการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับพอเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช่
1: ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวเกลียดแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่ดูแลท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาที่กว่ากว่
2: าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวีเข้าประเจาะอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวีขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักพวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีรบุร
2: ุษใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มากเลย
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยัง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: มันจะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อย จะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องเป็นสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงส
2: ีใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋อใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไรก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอก
2: ใช่ใช่อ
1: ย่างนี้มันแต่แต่ขึ้นไปเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อย
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
1: อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: ไล่แมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะ ขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่คร
1: ับต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันเนี้ยเขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
2: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนกัน
2: ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายเพราะน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีมาแรงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่มาแหงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทําให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยแหละ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี
1: ่ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
2: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับกันไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
2: อ๋ออย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา

0: เอาแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
1: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนูน
0: อ๋อ
1: ก็คือแต่ข้อก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนูนก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
0: ้ยแต่นั้นทำยากกว่า
1: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
0: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
1: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
0: โค้งๆแบบนี้เอออันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
1: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
0: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
1: ครับ
0: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
1: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
0: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
1: ิดใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
0: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
1: ครับ
0: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
1: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
0: ี้
1: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
0: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
1: ใช่แล้วแต่
0: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็
1: ได้
0: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งเยอะมาก
0: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
1: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
1: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
0: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
0: ใช้แค่2 คน
1: ใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ถอนหญ้าเดินดูแล้วก็ไอ้นี
1: ่ใช่ครับใช่
0: ทิ้งลงไปทิ้งลงไปนี
1: ่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
0: ี้ยด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน
1: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งนี้ก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการจะโทนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอคร
0: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
1: ่ใช่คร
0: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจเมล็ดอย่างทะลุปลูกโพรงสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถ

0: ปียะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลย
2: โอ้โหยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
3: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
2: ลงนี
3: ้ใช่อ
2: ันนั้นก็ต่อมาก
3: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
2: เท่ากัน
3: ใช่ครับอายุเท่ากัน
2: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
3: ครับ
2: ลงนี้เป็นลงสอง
3: ครับ
2: ลงนั้นเป็นลงสาม
3: ใช
2: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
3: คือ
2: ลงสามใหญ่สุด
3: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
2: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
3: ใช่ครับใช
2: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
3: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
2: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
3: ใช่ครับ
2: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
3: ใช่ใช
2: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยวิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
3: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วอย่างเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
2: อ
3: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
2: มันก็
3: จ
2: ะทบกัน
3: ใช่ครับ
2: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
3: ใช่ครับ
2: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
3: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
2: 1ครั้ง
3: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
2: นี่คือโดยเฉลี่ย
3: ครับ
2: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
3: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
2: แล้วแต่สภาพอากาศ
3: ใช
2: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
3: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ 70%
2: 70%
3: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
2: ตลาดพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับใช
2: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
3: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
2: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
3: ใช่ใช่ครับ
2: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
3: ไม่ผ่านคนกลางครับ
2: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
3: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
2: เกษตรเฟสฟิน
3: ใช่ครับ
2: แปลว่าอะไร
3: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
2: ่
3: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
2: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ใช่ประมาณนั้น
2: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
3: ใช่ครับ
2: เขาจะมีอื่นด้วย
3: ก็คืออย่างในกลุ่มก็จะมีเมลอนก็มี
2: เมลอน
3: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเง
2: ี้
3: ยใช
2: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
3: ก็ปลูกมะเขือเทศ
2: ของเรามะเขือเทศ
3: ใช่ครับ
2: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
3: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
2: ไม่รู้จะขายใคร
3: เราจบเกษตรมา
2: คิดว่าเก่ง
3: ปลูกด
2: ีปลูกงามแน่นอน
3: ขอให้ผลผลิตออกก่
2: อ
3: นแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลล์เลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
2: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
3: ๆใช่ๆก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
2: เป็นอะไรบ้าง
3: มะเขือเทศเชอรี่เชื่อมอกแห้งครับ
2: อ๋อ
3: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
2: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
3: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
2: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
3: ก็คือ

0: ที่อยากทำไว้ก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสามารถ
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
0: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดน
0: ึงใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่ใช่คร
1: ับมีความรู้แบ่งกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นๆด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
0: ้
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไท
0: ย
1: เขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: ไป
0: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าเอออาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
0: ค
1: ่าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
0: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้
1: แล้วหาราชินีกัน
0: คร
1: ับ ฮึ่งฮุ่งฮิ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรขั้นเทพรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มม.ระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดสองระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้าซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่1การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFT ใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajpuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajpuk School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

องสบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ซายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: วัสดีครับผมชื่อหมอนุ่ยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสาธารณสุขปิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธ
1: ุ์หลังจากตีเคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็เลยอยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ขอเอพิโซด
1: ตรงนี้ขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: เผ็ดร้อนดับเบิ้ลช็อต
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ของรุชใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอพิโซดร้อนดับเบิ้ลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอพิโซดที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของรุชนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอพิโซเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
3: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรนะไม่มีใครรู้จักนายูงด้วยซ้ำคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้า

0: ัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
1: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าก
0: ็คือเอาเปลือกออก
1: คือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
0: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
1: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
0: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
2: รอบนึงของการสีใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
3: จะมีกลิ่นหอมกินเฉพาะตัวลำดับเหมือนกันหอมมาก
0: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
2: แน่นแต่ว่า
0: เล็กกว่า
2: แต่ว่ามีสาร
0: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
1: ครับผมแล้วมีความหอมเฉพาะตัว
2: มีความหอมใช่
0: ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
1: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% คือเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
0: ของเรา
2: ครับผมครับ
0: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นกะลาก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลัดเปลือก
1: อย่างนี้เขาเรียกว่ากะลา
0: ครับผม
2: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
0: ถ้ากัดเมื่อสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเมื่อกัดเมื่อไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมื่อเลยตัวนี้จะมีเมื่อแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่าก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นขินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
2: รสชาติจะเปลี่ยน
0: มันจะเปลี่ยนตรงนี้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
2: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
0: ค่ะ4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นแฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆแฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
2: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
0: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้อยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
1: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
0: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
1: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
0: นี่ครับ
2: 180
1: เกรด B 150
0: ครับ
1: เกรด C 130
0: ครับ
1: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
0: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
1: ใหญ่มากร้านใหญ่มากนะครับ

0: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
3: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
3: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยออกมา
4: ผมก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณสักปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟ

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: เรายอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และให้ความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บนโต๊ะนี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: ตัวนี้เป็นพันอะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนเนี่ยอาราบิก้าเลย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: แล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกัน

0: แล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
0: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ที่ระบายสินค้าของเรา
2: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายุงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
3: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเกี้ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
4: เอาไปลองทำ
3: เมี่ยงดูก็ได้
4: ได้
3: แต่ว่ามันก็ไม
0: ่ต้องคุ้นค่า
3: พี่สุขเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
2: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
4: เดี๋ยวเราจะไป
3: ดูไร่กาแฟ
4: ไร่กาแฟ
3: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
4: ครั้งแรกเลยค่ะ
3: ปกตินั่งเกวียนเคย
4: เรามาลองดูเนาะมันจะเป็นยังไงเอไปกันค่ะ
3: ครับ
4: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยไร่มันสำปะหลัง
3: ตอนนั้นมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
4: ขอบคุณมากเลย
3: สนุกครับ
4: สนุกดี
3: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
4: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
5: มาประมาณ40ไร่
4: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
5: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
4: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
5: ปลูกยาง
3: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
5: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
3: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
5: ได
4: ้เยอะมั้ยคะผลผลิต
5: นี่100 กว่าโล
3: 100กว่าโล
5: 100กว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
3: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
5: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสียดมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
3: สบาย
5: ใช่ครับไม่มีแดด
3: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
4: เจ้าของสวน
3: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
4: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
5: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันแล้วจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
6: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
4: ที่น่านเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
3: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: ะคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ปั่นข้าว
1: ฮะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆเคยได้ยินการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชไร้ดินหมายถึงการปลูกพืชในวัสดุใดๆที่ไม่ใช่ดินพืชจะได้รับแร่ธาตุจากสารอาหารต่างๆที่พืชต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่เราให้กับพืชเท่า

0: ูตแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกในสารละลายธาตุอาหาร 2. การปลูกพืชแบบแอโรโปนิกเป็นการปลูกพืชโดยให้รากแขวนอยู่ในอากาศแล้วพ่นละอองน้ำให้แก่รากพืชตลอดเวลา 3. การปลูกพืชแบบซับสเตรทคัลเจอร์เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุต่างๆที่เป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สารซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture เป็นการปลูกเรียนแบบการปลูกพืชบนดินโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนเช่นแกลบดำขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับพีทมอสเป็นต้นซึ่งการปลูกในวัสดุปลูกที่ดินเหล่านี้ต้องมีการให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชอย่างพอเหมาะและต่อเนื่องจึงจะทำให้พืชเจริญเติบโตโดยมีการให้น้ำที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่พืชต้องการให้แก่ต้นพืชทางสายน้ำหยดพืชที่นิยมปลูกวิธีนี้ได้แก่พริกหวานเมลอนมะเขือเทศแตงกวาการปลูกพืชใต้ดินสามารถทำการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินที่ไม่สมบูรณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยและสามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อยสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่เดียวกันตัดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เกิดจากดินใช้น้ำและธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถปลูกพืชในเชิงพาณิชย์หรือสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้ปลูกได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Soilless Culture S O I L L E S S C U L T U R E Soilless Culture แปลว่าการปลูกพืชไร้ดิน Substrate Culture S U B S T R A T ECulture substrate culture การปลูกพืชในวัสดุปลูก hydroponics h y d r o p o n i c s hydroponics แปลว่าการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเชื่อว่าน้องๆคงเคยลองทานผักที่ปลูกด้วยวิธีแบบ substrate culture กันนะคะและในสัปดาห์หน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องไฮโดรโปนิกค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฟไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหร
1: ออันนี้ได้ไหมไ
0: อ้นี่ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
0: อันนี้ได
3: ้ได้
0: ไ
3: ห
0: มไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
5: ตรงนะจ๊ะ
1: เฟย์รู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยจ้ะแล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: นี่มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีก
3: ทรงห
5: ั
3: วแหลม
1: ทรง
3: หั
1: วแหลมทรงที
3: ่
1: 5ค
3: ือ
1: ทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ทรงเก่า
1: ทรง
5: เก
1: ่า
5: ทรงเก่า
0: จริงเหรอคะอ๋อมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นนะตะพานลงมาอันนี้ทรงกระทะคว่ำนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลมมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: โอ้เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรงกระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: อ่ะพี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
3: พี่ปั้นช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
1: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
1: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะพี่ปั้น
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู
6: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: หุย
0: ยากไหมคะพี่เฟ
1: ได้แล้ว
0: ยากไหมอ่ะ
1: ยากค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไหนก็นิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูปเนี่ยค่ะ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสองคนนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์คะตั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: แล้วสรุปแล้วเราจะมาขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: จะเอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟย์เอาอัน
3: ค่ะคือนี
0: ่ต้นใหญ่ใ
3: หญ่นี่ค่ะ
5: ค่ะแล้วอันนู้นอีกละคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเลยไปออกเดินทาง

0: ไปทำง้อมา นี่ขนมบันดุงแน่ๆเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อนค่ะที่จากเรา
2: เอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมีพี่เฟย์มีตังค์อุ้ยไม่มี
3: ตังค์เขาตัดให้แล้วนะคะ
0: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
2: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทอันนี้อะไรอ่ะ3ชิ้นเท่าไหร่คะ
2: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
3: ใส่น้ำเชื่อม
0: คุณพ่อทานหน้าอร่อยนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
2: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
0: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
2: จ้า
0: ใส่น้ำเชื่อมด้วยนี่หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูเลยนะคะ
2: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
0: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
0: ค่ะ
2: ม
0: าเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
3: ตัดชิมกัน
2: ตัดตัดตัด
3: จะกินแล้วนะ
0: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มนะคะ
2: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
3: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
0: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้ว
2: ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
3: อยากทำ
0: อยากทำแล้วค่ะ
2: ลองคิดจะทำ
0: ด้วยนะคะ
2: ทำไมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
3: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดน็อตกันก่อนเลยไหมคะ
0: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสามทำ
3: พี่ปันด้วย
2: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
3: พี่เฟย์กระทะ
0: กระทะนี่ค
2: ่
0: ะ
2: น้องตัวโตยกกระทะวาง
0: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
3: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
2: อ้าวหนูยกแป้งใส
0: ่โอ้โห
3: โอ้ช่วยไหมคะ
0: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
3: ช่วยช่วยช่วยช่วย
0: อ่ะเดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
3: า
0: ะ
3: โอเคค่ะ
2: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
3: เสร็จแล้วก็เทลงได
2: ้เทเลยค่ะ
3: เท
0: เลย
3: ค่ะ
0: ตื่นเต้น
2: เบาเบานะคะเบาเบาเบาก
0: ินหอมไหมคะมัน
3: หอมกินอะไรเอ่ย
2: หอมใบเตยค่ะ
3: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
2: หนูกวนนะคะ
0: อ๋ออันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
3: สนุกจังเลย
0: เอาข
3: ึ้
0: นมาขึ้นมาขึ้นมาเสียง
3: อุ้ย
0: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
3: ถ้วย
0: ครึ่งหนึ่ง
3: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
2: หนูกวน
3: เราก็ต้องใช้ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
2: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
3: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
2: ่
3: ะ
2: หนูลองกวนดูนะคะ
0: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
2: เขากลัวหนูทำหก
0: กลัวหนูทำหกไง
2: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
3: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
2: แต่เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
3: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนม
0: คะ
3: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
2: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
3: ี่ไง
0: โหน้องปั้นนะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะขนมอะไร
3: ขนมตาลค่ะ
0: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
3: ใช่
0: ใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
2: มันติดกระทะจ้ะ
0: เพราะถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
2: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
0: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะ

0: แต่แป้งที่มีกะทิ
1: ได้ครึ่งแล้วค่ะพี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
2: โอ้โห
3: เหมือนมันฟู
2: น
3: ี่เลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกวนยากขึ้น
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
3: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เฮ้ยเป็นก้อนด้วยอะ
4: ข้าวเจ้า
3: ข้าวเจ้า
0: เป็นแป้งข้าวเจ้า
3: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม่ได้เลยเหรอ
4: แช่น้ำไว้คืนนึง
3: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
4: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม่โม่เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันนึงแล้วถึงจะเอามากวนได
0: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
3: นานมาก
0: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ้ยเป็นก้อน
4: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
0: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
1: ติดตูดนี
3: ่พี่เฟย์ช่วยหน่อย
1: คุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
4: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
4: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
0: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นเปล่า
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
3: ่ะลองทำ
1: โอ้พี่
3: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
0: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่เอาค่ะ
3: เหมือนว่าช่อง
0: อย่างนั้นแหละ
1: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
4: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: น้ำเชื่อม
4: ทำกะทิ
0: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บ
1: แ
0: ผ่นปุ๊บ
1: เลยค่ะ
0: น
1: ้
0: องแหนม
1: เอามา
4: เอาแรงๆเลย
3: นี่
0: อึ๊บ
3: อ้
0: า
1: โอ๊ย
3: เป็นไงคะแหนม
1: หนืด
3: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
3: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
3: นี่น้องปั้นหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
2: ค่ะ
3: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะ
1: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเงือก็ออกอะไรอย่างนี้พอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
3: ช่วยกันทำไทย
0: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
3: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
3: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่ปึ๊บ
1: โอ้คุณป้าถ้าเกิดมิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
4: ไหนป้าดูหน่อย
1: โห
4: เ
1: ยอะค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
1: ถาด
4: อ่ะหนูเป็นคนหนูเป็นคนเทไม่ใช่
3: ได
4: ้
3: ค่ะ
4: เดี๋ย
3: วหนูเท
4: ได้แล้วค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ถาดให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ถาด
3: อ๋อ
4: แค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
4: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี
3: ้
4: ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
4: ก้อนหนูกวนมันแรงไหมคะฝีมือดีอ่ะ
3: ฝีมือ
1: เราย
3: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
1: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
3: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
3: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
4: ่
1: ะ
4: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
3: วาย
4: เกือบเลยเนาะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
3: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
1: โอ้มันเหนียวเ
4: หนียวอ่ะหนูยกเลยนะคะ
3: พี่เฟย์เอาผ้าค่ะผ้าไม่ร้อนมากค
4: ่ะไม่จัดแค่ไม่ต้องผ้า
3: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะทางหน้าได้ไหม
1: ข้างหน้าก็ได้
3: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะ
4: ทำให้มันให้มันเนียน
3: อ่ะน้องเน
1: ี่ยค่ะทุกค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
3: ์นุ่ม
1: นุ่มจ
3: ังหนูร้อนค่ะ
4: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
4: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
3: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
4: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
3: ใส่หมดเลย ใส่หมดเลย
4: ใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
3: น้ำตาล
4: ใช้
3: ปริมาณเท่าไหร่
4: หมดเลย
1: ใส่หมดเลยเหรอคะ
3: กี่ถ้วยอะคะ
4: กิโลนึง
3: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
2: น้ำตาลสายแดง1กิโลกรัม
3: กับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
4: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
3: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวัง
3: ควันเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
3: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
4: มันจะคนจนฟ้ามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
3: ประมาณกี่นาทีคะ
4: ชั่วโมงนึง
3: ฮะชั่วโมง
1: นาน
4: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
5: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
3: คุณป้าขายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
3: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
4: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะดันแล้วลูก
3: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
4: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
3: ่พี่เฟย์ระวัง
1: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
4: นี่
3: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อล่ะคะ
4: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
3: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
4: หัวกะทิ
1: อืมหัวกะทิ
4: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
4: แล้วก็แป้ง
3: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
4: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
1: ว้าว
3: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
4: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
3: ใช
1: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
4: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: ไปเลยพี่เพ
3: ลน้องแหนมยกเลยค่ะ
1: หนูยกเหรอคะ
4: เลิกทำ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: อู้กระทะจิ๋ว
1: กระทะจิ๋วเทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลยอุ้ย
3: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
4: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
6: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
3: อันนั้นหวาน
6: อันนี้จืดหอมพอมาผสมกันนี
4: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
6: มันจะกรุบ
3: ๆมันแค่นี้ออกไปด้วยนะ
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
6: ใจเย็นๆค่ะเช
3: ็ดน้ำลายไ
1: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
3: ยกได้เลยนะคะ
1: ยกเลยค่ะ
3: เดือดแล้ว
1: ระวัง
3: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
3: อ้าว
4: นู่นนู่นหนูว่างไปเลยลูก
3: ชาม
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
6: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
3: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
4: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
6: ค่ะ
4: เสร็จแล้วค่
6: ะ
4: พร้อมทานได้เลยค่ะ
3: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
4: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
6: ค่ะ
4: ทุบ
6: หมด
4: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
6: ทุบแค่พอแหลก
4: จ้ะพอแหลก
6: ไม่เหมือนใช้ได้ไม่ได้เป็นผง
4: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
3: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
6: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
3: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หนูหยุดหนูเป็นน้องนะคะ
3: น้องก็เสียสละ
1: ก่อน
6: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
3: ไม่ได้ถ้างั้นเอางี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
4: เอาอย่างนี้ป้าตักกันพร้อมกันเลย
1: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
3: คุณป้าจัดให้นะคะ
4: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
3: ไม่ว่า
4: ทำครั้ง

0: จจะอร่อยน้อยๆแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามฝันของเรา
1: ค่ะ
0: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยๆ นะคะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเอิญค่ะ
2: โรยด้วยอะไรถั่วลิสงคั่วค่ะ
3: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
4: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
5: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
6: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
7: นุ่มมากเลยนะคะ
8: จริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะ
9: แล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
10: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
9: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค่ะ
0: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
11: ยังไม่รู้เลยค่ะ
12: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
12: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
4: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการ

0: กันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดู
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสม

กันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าธาตุอาหารนั้นมีความจำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับโครงสร้างพืชนั่นเองแต่มีใครสงสัยไหมนะว่าพืชเขาลำเลียงธาตุอาหารไปอย่างไรวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างหลักที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุคือรากทำหน้าที่ในการดูด

0: เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
2: เอาครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆชุ่ม
0: ๆอยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโ
1: อ
0: ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่าปูแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไร

0: เยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบเ นี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบจนชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เพราะคือเต็มหลายแ
0: สนสามตัว
2: เฮ้ยก็ทั้งนั้นแก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่ากัน
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
4: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ดึงได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช่

0: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
1: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
0: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
2: แล้วนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
3: ท
2: ั้
3: งปีเลย
2: ทั้งปีเลย
3: แล้วน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
2: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
3: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
2: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
3: เกี่ยวไหมใกล้น้ำ
2: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
3: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรกัน
2: อ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
3: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ถ
2: ึงคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
3: เด
2: ี๋
3: ยวลอง
2: รสชาติมันก็จะขมแบบ
3: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
2: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
3: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
2: อ๋อ
3: ม
2: ัน
3: ก็จะข
2: ึ้
3: นไปเร
2: ื่อ
3: ย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
2: แม่บุญมีสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
4: ค่ะความแซ่บ
2: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
4: แซ่บ
2: นัว
4: แซ่บนัวเลย
2: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะป
4: ูกันก่อน
2: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
4: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
2: จ้ะ
4: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะฮะ
4: เริ่มแกะปูนะคะ
2: จ้ะยังไงจ๊ะ
4: วางไว้ก่อน
2: อ๋อแค่นี้เลย
4: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมา
4: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
2: เด็ดตรงท็อปปิ้งออกนะครับอุ้ยแบบมันแบบ
4: มันเยอะค่ะ
2: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปท
4: ็
2: อปปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
4: มาตำก่อน
2: จ้ะ
4: แล้วก็กรองเอาน้ำส
2: ่
4: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
2: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
4: 2เมนูเลยค่ะ
2: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
4: ้
2: ส่วนของตัวปูนี่เนา
4: ะ
2: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
4: ใส่หม้ออ่อม
2: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
4: ใบ
2: มะกรูด
4: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
2: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
4: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
2: อ
4: ัน
2: นี้ต้องทิ้ง
4: ค
2: ่
4: ะทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
4: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
4: แกงอ่อม
2: ทีนึง
4: ก็ลาบด้วย
2: เราจะเริ่มตำ
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
2: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
4: คอ
2: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
4: แก่นขม
2: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
4: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองๆนี่คือมันปูที่เราม
4: ันปูที่เราแกะออก
2: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
4: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
4: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
4: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
4: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
4: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
4: พอดีแค่นี้พอดี
2: พอดีแล้วนะฮะ
4: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
4: ป
2: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
4: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
2: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
4: ขมมากค่ะ
2: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
4: ปูนาค่ะ
2: ใส่แก่นขมฮะ
4: แก่นขม
2: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
1: ่จ้า
2: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
1: า
2: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
1: า
2: ะมีต้นหอม
1: ต้นหอมผักชี
2: ผักชี
1: แล้วก็หอมแดงมะนาว
2: จ้าเท่านี้เลย
1: ก็พริกน้ำปลา
2: จ้า
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
2: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
1: จ้า
2: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
1: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
2: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
1: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
2: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
1: จ้ะ
2: ไว้ใส่ในลาบนะนี่นะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
2: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยเนาะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
5: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
2: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
1: จ้ะ
2: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
1: จ้ะ
2: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
2: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส่
1: เนื้อปูมันหวาน
5: เน
1: ื้อ
5: ปูมันปูค่ะ
2: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้ กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
2: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลย

0: ได้วิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาแกงน้ำปลาใส
2: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิ
4: อ๋อ
3: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
3: อ๋อ
4: เราก็เลยตามเขาไม่ทัน
3: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
5: พี่ดูดิอมรินทร์ทีวี

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดีนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใด

0: ในบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับ
2: ถัง
0: แค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่

0: ับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
2: น่า
0: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะ

0: หรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคุณไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: ถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เหรอพุ่งเต็มหลายแ
0: สนสามตัว
2: เฮ้ยก็ทั้งหมดแก
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมคร
1: ับ
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยคร
0: ับ อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หา
4: ป
0: ู
4: นาปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ดึงได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช่

0: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
1: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
0: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ทั้งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามที่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่ใกล้น้ำ
2: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินก็ค
1: ืออืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
1: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อย
2: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อม
1: ัน
2: ก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอ๊วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บ
1: นัว
3: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะ
3: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ้ะ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เผ็ดตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตะปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
1: จ้ะ
3: แล้วก็กองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ค่ะได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
3: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้
1: อันนี้ก็ทิ้งเลย
3: ท
1: ิ้
3: งเลยค
1: ่
3: ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
1: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าผมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปู

0: รากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองๆนี่คือมันปูที่เราม
2: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
2: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
2: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
2: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
2: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
2: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
2: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
2: ป
1: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
2: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
2: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ปูนาค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
2: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
2: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
1: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
1: ะมีต้นหอม
3: ต้นหอมผักชี
1: ผักชี
3: แล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้ะเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้ะ
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้ะ
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้ว
4: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
3: ื้อ
4: ปูมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธี

0: การกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: เอาน้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
2: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: มันหวาน
0: แซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิเนี่ย
0: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
4: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราคร
0: ับ
4: อ๋อเราเลยตามเขาไม่ทัน
0: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
5: อมรินทร์ทีวี
6: ได้เวลาหรือยังคะคุณปู
7: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
6: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
7: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นบานอยู่ 4-5 วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะนี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวปลาปูหนีบ
2: ไอ้จ้องไอ้จ้อง
1: โอ๊ะ

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้าง

0: ะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทาง

0: แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพนางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
1: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
2: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนที่ต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
1: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไปที่อื่นเขาทำไม่ได้อะ
2: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงก็จะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านลิ่มทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแก้มลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ
2: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไหมไม่อยากบริจาค
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคใครคนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
1: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
2: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
1: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
2: อยู่ในตำบลเดียวกัน
1: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
2: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
1: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
2: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลน้องโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
1: 3ตำบล
2: ใช่เอาไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลน้องโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
1: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
2: รวมๆกัน104ลูก
1: 104ลูกแล้วโอ้โห
2: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
1: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
2: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
1: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที่
2: ใช่
1: แล้วก็หางบประมาณมาขุด
2: ใช่
0: ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
2: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันไหนเร่งด่วน
1: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
2: ่น้ำไหลออกเหมือนน้ำตาไหล10ออกเหมือนน้ำตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
0: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
1: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ
3: ่1ไร่2งานครับ
1: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
3: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
1: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
3: ครับ
1: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
3: ้ครับ
1: อันนี้คือลูกลิงไหม
3: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะเราเลี้ยงปลาด้วยครับ
1: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดไหมช่วงหน้าแล้งหมดไหม
3: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
1: มีคลองข้างอีก
3: ครับ
1: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึงส่วนของเราด้วย
3: เราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้า ขึ้นนะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี่เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2 งานเนี่ย 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: ดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาดกินนะครับ
1: น้ำเมาไพรรัตน์แสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้ำเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: แล้วเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนไม่มีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต่
2: งานแล้วแต่เขาจ้างไหม
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็เขาจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคืองานน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆอาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนไม่มีเราไปที่ลำมาดอู้ไกลมากเลยตรงนี้เป็นทีแรงมากแทบไม่มีคนเดินเลยทุก
2: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นใน
3: ครับ
2: ในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
3: ทุกอย่างครับ
2: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี
1: ้เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
4: ลอกเรียนได
2: ้ถ้า
4: พื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
4: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
4: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให
2: ้
4: แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
4: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้อันนี้เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
4: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้ากุ้ยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษแหมที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: รอผมเล่นหร
2: ือรอเล่นค่ะคือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริงน
2: ะ
3: ม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอ้หลายอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริงค่ะและนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได้ป้าป้าป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะเออมามา
3: เกือบกลับทางเดิมเ
0: ลยและในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20วัน
1: 20วัน
2: ใช่
1: แล้วมาลง
2: มาลงเนี่ยลงแปลงได้3วัน3วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: เอางั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นแบบพวกหนอนแบบที่ว่าเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนหนังเหนียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก
0: ็ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตร

0: ลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
1: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบเนี่ยคือใช้อย่างละ2
1: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
1: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
1: เป๊ะเวอร
2: ์อ้าโอเคเห็นมั้ย
1: พี
2: ่เป๊ะ
1: เป๊ะจริงๆอ
2: ่
1: ะ
2: ได้เห็นมั้ย
1: กล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผม
2: ใช
1: ่2โลนิดๆเผื่ออันนี้ตัดออกไปหน่อยก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะสองลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
1: อ่ะลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันละครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: พอไหม
1: เริ่มมาแล้วพี่เริ่ม
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
1: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
2: ไม่ใช่
0: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
3: ้มีกี่กระชายด้วยนะ
0: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
1: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
2: ถูกต้อง
1: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
2: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
1: สูตรของพี่โบ
2: ใช่อ
1: ย่าเถียง
2: อย่าเถียง
1: เดี๋ยวโดนทัพพีฟาด
2: พอได้แล้ว
1: เอาว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
2: ใช
1: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
2: ดอม
1: โชยนิดนึง
2: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนพอมาก
1: ินได
2: ้เ
1: ออสดตอนนี้นะ
2: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
1: กลัวกระเด็น
2: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
1: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
2: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
1: นะ
2: ใช่
1: กลมกล่อมนะ
2: กลมกล่อม
1: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราหยุดการคนปิดฝา
1: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
2: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
1: มาอย่างนั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
0: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
1: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
2: อ
1: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่ามาตรฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
2: ผักกาดหอม
1: เหมือนกัน
2: ให้เหมือนกัน
1: มันยากเหมือนกันนะ
2: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก

0: ็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
1: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ้าคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมากๆ
0: ถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิด
1: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วแหละ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได
1: ้ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่อ
0: ยู่ได
1: ้อยู่ได้ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกาศหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูก
1: รา
0: คาก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-learning with Lasting School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ7-8 หมื่นบาท

อะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิต

0: ก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือน

0: มันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยประสบปัญหากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถติดทำให้ไปโรงเรียนสายหรือแม้กระทั่งการลืมหนังสือไว้ที่บ้านพี่ฝนอยากจะบอกว่าดินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้

มาดูกันค่ะว่าปัญหาของดีนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะดินที่มีปัญหาทางการเกษตรหมายถึงดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติได้มักจะเป็นดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ดินเค็มดินเปรี้ยวจัดดินทรายจัดดินอินทรีย์ดินปูนกรวดและดินตื้นรวมไปถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงซึ่งถ้ามีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงดินที่มีปัญหาประเภทต่างๆที่พบในประเทศไทยได้แก่ 1. ดินเปรี้ยวหรือดินกรดหมายถึงดินที่มีกรดกรรมฐานอยู่ในดินเป็นดินที่มีค่า pH ต่ำมากจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลดีเนื่องจากแร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นต่อพืชจะถูกตรึงไว้จนไม่อาจละลายออกมาให้พืชใช้ได้หรือสารบางอย่างในดินจะละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชดินเปรี้ยวพบมากในที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกดินเปรี้ยวสามารถแบ่งได้อีก3ประเภทตามระดับความลึกของจุดปรับสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในดินชั้นล่างดังนี้ค่ะดินเปรี้ยวจัดระดับตื้นพบจาโรไซต์ภายใน50เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลางพบจาโรไซต์ภายในช่วง50ถึง100เซนติเมตรจากผิวดินดินเปรี้ยวจัดระดับลึกพบจาโรไซต์ที่ระดับความลึกมากกว่า100เซนติเมตรจากผิวดิน 2. ดินอินทรีย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าดินพลุหมายถึงดินที่เกิดจากการสะสมของเศษซากอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า40เซนติเมตร 3. ดินเค็มหมายถึงดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมากทำให้พืชขาดน้ำและเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่นดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานานหรือการทำนาเกลือดินเค็มที่พบในประเทศไทยจำแนกตามลักษณะการเกิดและสันฐานภูมิประเทศได้สองประเภทคือดินเค็มชายฝั่งทะเลพบมากที่สุดตามแนวชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ยังคงมีน้ำทะเลท่วมถึงหรือเคยเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนทำให้เกิดการสะสมของเกลือในดินดินเค็มบกหรือดินเค็มในแผ่นดินพบมากในบริเวณพื้นที่ลุ่มหรือตามเชิงเนินที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างสภาพพื้นที่ลุกขึ้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นในขอบเขตแอ่งโคราชหรือที่แอ่งสกลนครและพบบ้างในภาคกลางแถบจังหวัดเพชรบุรี 4. ดินทรายจัดหมายถึงดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่า185มีความหนามากกว่า50เซนติเมตรดินประเภทนี้มีการระบายน้ำดีจนถึงดีเกินไปไม่อุ้มน้ำทำให้ดินเก็บน้ำไว้ไม่อยู่และเกิดการกร่อนได้ง่ายมักเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเลพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนดินทรายในพื้นที่ดอนพบตามบริเวณหาดทรายสันทรายชายทะเลหรือบริเวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขาเนื้อดินเป็นทรายตลอดมีการระบายน้ำดีมากจนถึงดีมากเกินไปดินไม่อุ้มน้ำและเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายเนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชได้เช่นมันสำปะหลังหรือสับปะรดดินทรายในพื้นที่ลุ่มมักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลหรือบริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทรายดินมีการระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลวทำให้ดินแฉะหรือมีน้ำขังเป็นระยะเวลาสั้นๆได้หลังจากที่มีฝนตกหนักบางแห่งใช้ทำนาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่เช่นอ้อยและปอบางแห่งเป็นพื้นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ saline soil saline soil saline soil แปลว่าดินเค็ม

0: acid soy A C I D S O I L acid soy แปลว่าดินเปรี้ยว organic soy O R G A N I C S O I L organic soyแปลว่าดินอินทรีย์หรือดินพลุทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าพื้นที่แต่ละที่นั้นดินจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถ้าหากเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดินนั้นในการเพาะปลูกเราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกก่อนค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของดินแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจ้ไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs ที่เรียสมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดเรื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบบกก็ทำคาบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโรคไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายๆชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับเจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: จริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
0: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
0: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะก็คือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
0: เปลือก1ตันได้1กิโล
2: ถูกต้อง
0: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างงี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
2: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวเนี้ยต้นทุนก็ประมาณ10,000กว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแก่เขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่าม
1: ันไม่อร่อยไงมันเฟื่อน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าแกบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเปลือกเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆอ่ะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็อย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัย

0: อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
1: ้
0: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารเกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้

0: แล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อ H1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
1: ครับ
0: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวง่าย
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
1: อม
0: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม่ใช่
1: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
2: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงนึงที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: ค่ะนะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามานของเชฟแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็ม

0: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
1: พูดน่ารักเลยพูดจากขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยมันธรรมดาไป
0: ธรรมดาไป
1: ของเราเป็นขนมชั้น
0: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
0: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
1: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
0: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
1: เติม
0: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
1: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเราได้คืออะไรได้แล้ว
0: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
1: ทำไงต่อครับเชฟครับ
0: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
1: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
0: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
1: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
0: ใช้ช้อนนะคะควักควักทางเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
0: หน
1: ึ่
0: งเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อย
1: แล้วนี้เราจะทำอะไรครับเชฟครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีม
1: ัน
0: จะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะ
0: ทำไม
1: เอาแป้งเราสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไว้อย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได
1: ้
0: ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผส
1: ม
0: เปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวาน
1: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัว

0: ้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้1
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืช นะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: 7นาทีแล้ว
1: ชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ค
1: ่ะไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาที
0: พ
1: อผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
0: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
1: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5ทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเอาออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: พ์ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได้
0: แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: นี่อะไรนะ
1: ต้องรอมันเซ็ตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปล
0: ือ
1: ก
0: มังคุดนะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคน

0: เทน้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
1: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตามเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์เชฟวีครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้ง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดอะเนโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานที่ที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยเค้าก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเค้าก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods.And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawawa เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 1800 ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well, the Mormons came through here and discovered this park. In 1909 they made this a national monument which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years laterThey made it a national park, and they named it Zion.
3: This is the Condor comes back out.
0: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิ้วเผื่อมาครั้งหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

และที่สำคัญคือชัตเตอร์บัสนี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk that narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes, all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly. If you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพทย์ไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทย์จะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash floodingน้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this board to let people know if there's a threatof a flash flood
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ visitor center บอกก็คือตั้งแต่ expected probable possible แล้วก็ not expected อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอแฟลชฟลัดสูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุด

0: ่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
1: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
2: What is it?
3: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. It points down and the petals are back, so that's how it gets its name. Okay. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation. Usual purple.In this hanging garden.
1: Hanging Garden เป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail de Narro เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
2: What is it?
3: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
1: ดอกคอลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นคอลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกคอลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีตชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกคอลัมไบป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
3: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
0: So we can eat it?
3: No, that would not be a good thing.
0: I don't think it would taste so well.
3: Just as a decoration.
2: This is a real grape?
3: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
1: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
4: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
1: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
3: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over. The DDT also, that chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. And so then it would break, and the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks.And condors, they had a terrible time, and so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
5: So the DDT from the farmer, right?
3: Right.

0: This is where we stop, mm-hmm. and you are continuing on up the lovely yes. river. Wonderful, good for you.
1: Okay, thank you very much.
0: You're very welcome. I'm glad to help.
1: Yes.
0: It's been a nice time together. Thank you.
1: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I do it. Right. I know nothing.
0: Yeah. Yeah. Well, happy to help.
2: You're very welcome.
3: Thank you.
0: Have a great journey.
1: Bye.
0: Bye.
1: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าเออดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น paved trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณมือคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าอ่ะขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: ดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2 คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4 ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1 ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
4: What's your name?
5: Everett.
4: Everett. Yeah.You have fun?
5: Yeah. And I like to find squirrels.
4: Find?
6: Squirrels?
4: Squirrel? Oh.
5: And one was trying to eat our food.
6: What did you think of the water?
5: Good. And I love to eat things like broccoli.And pizza.
6: Was the water cold?
5: Yeah. No.
6: No? Hurry up, it's like, okay?
4: Look, Lola! Yeah, yeah.
6: Oh, no.
7: Are you cold?
8: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมามาสเตอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่เนี่ยมีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
9: Yeah we can rent them they were just outside the entrance of the park when we were walking up here my feet were really hot but now that they're in the water they're pretty cool they're not uncomfortable at all so I think they're pretty nice $25 for rent them is the whole day I think as long as you want
4: Good?
9: Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes and
10: hard shoes. You got to protect your toes because if you have like flip flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale to an outfitter and they'll rent them to you.
0: เทคกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนน้อยคนนี้วางไมค์เทคกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์เทคกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปละกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอะคล้ายกับน้ำตกอะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไมค์เทรคกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอะเพราะว่าไม้อะมันจะช่วยทรงตัว
10: One thing you have to remember is you're in the water you're on uneven rock so it's really hard to keep your balance I myself use one stick some people use two but it's good to have at least one stick because to keep your balance
0: โดยเฉพาะตรงนี้มันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2 เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิซิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพทก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบดึบดึบดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไมค์เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะพอเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคริวไว้เรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาแพคิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะคะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเฮ้ยเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่น

0: วันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกงุนหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลแล้วกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโรแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทรลนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
1: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะ
1: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lushbrook School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lushbrook School นะคะน้องๆคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่สายจะมาชวนน้องๆไปทำสบู่กวนเย็นกันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

สบู่กวนเย็นที่เราทำกันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าสบู่กวนเย็นทำกันยากใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ยากเลยน้องๆสามารถนำสบู่ไปเป็นของฝากหรือว่าของขวัญก็ได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงนะครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับ อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: นะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์มินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะ

0: บ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับ
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับ
2: นี่674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
5: ับ
0: ใช้มานานยัง
5: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
5: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมา

0: แล้วครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
1: ้ครับพี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
2: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
2: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
2: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติเอง
0: ครับ
2: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
2: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
2: ถูกต้อง
0: อ
2: ย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
2: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
2: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
2: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
2: โอเคครับผม
3: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
4: ่สวัสดีครับพัดครับ
0: คุณพัดใช่ไหมครับ
4: ครับผม
0: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
4: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
4: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
4: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
5: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
5: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
5: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
4: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
0: อ
4: ยนะครับกลุ่มที่

0: เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
0: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
0: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
0: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยนะครับและเขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของเราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนไดอารี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: Classroom กันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ Substrate Culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกบางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลูกรังดินกรวด 3. ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3. กรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: สับน่ารู้วันนี้ water cultureWaterculture Water Culture แปลว่าการปลูกในน้ำ Solution SOLUTION Solution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient PLANTNutrient plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 น

และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆ เรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินรอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: Oh.

0: 要好整个五个好不好？
1: 你要当木锅不？当木锅ตัวนี้กัน。ตั้งหัวกุบประตูใส่ไม่ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บาดไปด้วย

0: นี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้เหมือนกัน
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเค
0: ค
1: ่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อมตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงเป็นบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณท้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรง

0: มาก
1: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามา
0: อ
1: ะแดปเพื่
0: อใช้ได้ไหมได้แรงก็ใช้
1: ใช่ใช้ได้
0: ไหนแบบผุแล้วหักก็
1: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: ร้านชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช
2: ่ปีไม่ได้โอ้ปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่
0: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที
1: ่
0: แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง

0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
1: า
0: ะ
1: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
2: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
2: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
1: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
1: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
2: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
2: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
2: ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
2: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
2: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
2: ใช่ใช่
0: okay. คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
2: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
1: หลักๆ
0: อันนี้ปะ
2: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
1: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
2: า
0: ะ
2: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
2: ิ
0: ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
2: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
2: า
0: ะ
2: ใช
1: ่ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
2: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
2: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันเนี้ยมันก็จะดูแบบ
0: สบายเท
2: ้
0: า
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
2: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงแบบนี
2: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องโดนตัวไปข้างหลัง
1: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: นะใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้าไป
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
2: ู
0: กไหมแต่ว่า

0: ันนี้จะมาทำอะไร
1: อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาราวุฒมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนแล้วความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร
1: ่โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลข

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ปิ้งให้อึ๊บปิ้ง
4: สวัสดีค่ะคุณปู่
5: สวัสดีครับ
6: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
4: ไปค่ะ
5: โชคดีนะครับ
4: โอ้โห
6: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
1: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาดรูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอกที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอกที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน10-100เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Soil structure, S-O-I-L, S-T-R-U-C-T-U-R-E, soil structure, แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate, C-O-N-G-L-O-M-E-R-A-T-E, conglomerate, แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape,S-H-A-P-E Shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอน

และดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยแหละครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: ที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ย
2: เดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ย
1: ต้องอยู่ไหนล่ะ
2: อยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได
1: ้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมาย
2: เฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
3: เอ้ยท่าน
2: ฮะ
3: นั่นคือใครเนี่ย
2: เฮ้ย
3: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
3: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
2: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
3: ไม่ใช่คุก
2: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
4: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
2: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
4: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
4: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
2: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
4: ใช่ถูกต้องครับ
2: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
4: ไม่ได้ขัง
2: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
4: ใช่ถูกต้องครับผม
2: เฮ้ยเจ๋งมากก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
4: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
2: 6ปีที่แล้ว
4: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
2: จบเกษตร
4: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
2: จบกำแพงแสน
4: ใช่ถูกต้องครับ
2: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้ววงกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
4: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
2: เอกชน
4: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที่

0: มีพอมีพื้นที
1: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
0: มีเท่าไหร่
1: ใช่ที
0: ่เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
1: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
0: 1ไร่
1: ใช่ถูกต้อง
0: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วไงต่อ
1: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
0: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
1: ่ใช่ถูกต้อง
0: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
0: ทำนา
1: ใช่ทำนาปกติ
0: อ๋อ
1: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอพื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
0: เทรนด์สุขภาพ
1: ใช่ถูกต้อง
0: healthy healthy
1: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
0: นี่คือหลังแรก
1: ใช่ถูกต้องคร
0: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
1: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลย
0: อืม
1: ก็คือเรา
0: ตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: สร้างโรงก่อน
1: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
0: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
1: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
0: ๆ
1: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
0: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
1: ับ
0: เจ้าเมลอนเนี่ย
1: uh-huh.
0: มีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
1: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้ว
0: อ
1: ีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
0: ้
1: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าจะทาน20บาทไม่สามารถทานได
0: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ได
1: ้ใช
0: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อนรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
0: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
1: ่
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
1: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
0: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องคร
0: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
0: เลยสร้างบ้านไว
1: ้ครับ
0: ก็คือโรงเรือนอันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
1: ครับ
0: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
1: ใช่ครับมี
0: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
0: ้
1: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
0: เหร
1: อครับ
0: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
1: ครับ
0: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
1: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนโทนี่เป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยเฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ

0: พร้อมแล
1: ้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ๆครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหละ

0: กว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได้ได
2: ้เฮ้ยบ๊อบบ๊อบว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลย
1: นอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าตัวนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คือยังมะเขือเทศเชอร์รี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: เออจากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้130
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
1: อ๋อ
0: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม
0: ่ใช่ถูกต้องครับ
1: อ๋อก็เป็นประการราชนีนี่เอง
0: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
3: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ผมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ท่านใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียง

0: ไปเพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
0: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
0: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
0: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
0: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
0: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
0: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
0: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปูที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
0: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
2: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
3: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมแล้วขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
0: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
0: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: ถึงแกนเลย
0: ใช
4: ่ปลาดุกท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
0: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
0: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านน่ะเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
0: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวมันเห็นแค่เด็กค่ะ
0: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือ หากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
5: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได
1: ้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
0: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
0: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
0: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
0: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
0: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
0: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
0: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
0: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
0: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
0: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
2: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างนี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุร
2: ุษใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้

0: ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
1: อย่าง
0: มันจะมีกระถางเนี่ย
1: มันจะมีระหว่างต้นก
0: ับ
1: ระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางโน้นห
0: ่
1: างกัน50เซน
0: กระถางนี่ห่าง50เซน
1: ใช่ครับ
0: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
1: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
0: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
1: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
0: 1เมตร
1: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะแค่80เซน
0: เอา80
1: ใช่
0: ต่อเข้ามาหน่อย
1: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
0: ประมาณ80เซน
1: ครับ
0: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
1: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
0: ทำไมต้องสีเหลือง
1: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
0: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสีเขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
1: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
0: ทากาวเข้าไป
1: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
0: ข้อดีของการทำอันนี้
1: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
0: ้อย่างแรก
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
1: ใช่
0: ไอ้นี่แมลงอะไร
1: ครับ
0: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
1: ใช่
0: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอก
1: ใช่ใช่ดู
0: น
1: ี
0: ้มันแต่ขึ้นไปเหมือนของชาติได
1: ้ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้
1: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อย
0: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
0: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดอยู
1: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
0: อัน
1: นี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
0: ไล่แมลง
1: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงจะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล
0: ้
1: วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
0: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
1: ใช่เปิดขวดทิ้งไว
0: ้
1: การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
0: เ
1: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
0: ด
1: ี
0: ขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที
1: ่
0: เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
1: ใช่ใช่
0: ต่อมาก็คือเรื่องของสายต
1: ั
0: วให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
1: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
0: ระบบน้ำหยด
1: ใช่
0: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
1: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก
0: ็
1: เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
0: ให้มันดูคลีนๆ
1: ไม่ใช่
0: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนกัน
1: ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วม
0: ัน
1: จะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
0: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่งนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
1: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่
0: ไล่แมลงเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
1: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
0: คุณโทนี่ปีน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
0: ภายใน6เดือนเนี่ย
1: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
0: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
1: ู้นใช่ๆๆก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
0: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
0: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้น

0: จะเอียงฝั่งนี้อ่าอันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี้
1: อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
0: อ้าวแล้วอันนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
1: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
0: อ๋อ
1: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่ลงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่นั้นทำยากกว่า
1: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
0: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
1: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
0: โค้งๆแบบนี้เอออันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
1: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
0: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
1: ครับ
0: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
1: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
0: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
1: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
0: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
1: ครับ
0: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
1: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
0: ี
1: ้ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
0: ก็แล้วแต่เงินทุน
1: ใช่ใช่แล้วแต่
0: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
1: ้ได้
0: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งเยอะมาก
0: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
1: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
1: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
0: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
0: ใช้แค่2คน
1: 2คนใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี
1: ่ใช่ครับใช่ครับใช่
0: ทิ้งลงไปทิ้งลงไปนี
1: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ย
1: ใช่
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
1: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอครับ
0: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
1: ่ใช่คร
0: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบี้ปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลย
2: โอ้โหยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
3: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลังแล้ว
2: ลงนี
3: ้ใช่อ
2: ันนั้นก็
3: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
2: เท่ากัน
3: ใช่ครับเท่ากัน
2: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
3: ครับ
2: ลงนี้เป็นลง2
3: ครับ
2: ลงนั้นเป็นลง3
3: ใช
2: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
3: คือ
2: ลง3ใหญ่สุด
3: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
2: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
3: ใช่ครับใช
2: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
3: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
2: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
3: ใช่ครับ
2: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
3: ใช่ใช
2: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
3: ใช่ครับ
2: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
3: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงนู้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
2: อ
3: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
2: มันก็
3: จ
2: ะทบกัน
3: ใช่ใช่ครับ
2: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
3: ใช่ครับ
2: นี่คือของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
3: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
2: 1ครั้ง
3: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
2: นี่คือโดยเฉลี่ย
3: ครับ
2: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
3: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
2: แล้วแต่สภาพอากาศ
3: ใช
2: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
3: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
2: 70%
3: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
2: ตลาดพิเศษ
3: ใช่ครับ
2: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับใช
2: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
3: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
2: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
3: ใช่ใช่ครับ
2: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
3: ไม่ผ่านคนกลางครับ
2: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
3: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
2: เกษตรเฟสฟิน
3: ใช่ครับ
2: แปลว่าอะไร
3: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
2: ่
3: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
2: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ใช่ประมาณนั้น
2: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
3: ใช่ครับ
2: เขาจะมีอื่นด้วย
3: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
2: เมลอน
3: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเง
2: ี้
3: ยใช
2: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
3: ก็ปลูกมะเขือเทศ
2: ของเรามะเขือเทศ
3: ใช่ครับ
2: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
3: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
2: ไม่รู้จะขายใคร
3: เราจบเกษตรมา
2: ไม่ได้จบกันละ
3: เก่ง
2: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
3: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
2: เป็นอะไรบ้าง
3: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับมันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
2: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
3: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
2: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
3: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ท
2: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา
3: 19ใช่
2: เพิ่งจะผ่าน18มานิดนึง
3: ใช่ถูกต้องครับ
2: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
3: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
2: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
3: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
2: เป็นกันเองมาก
3: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
2: มีผลผลิตแบ่งกัน
3: ใช่ใช่ครับ
2: มีความรู้แบ่งกัน
3: ถูกต้องครับ
2: มีตังเหลือเก็บไว้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
3: ก็คือ
2: ต้องเก็บ
3: คือเรามีปฏิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
2: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
3: กว้างครับ
2: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
3: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
2: ว่าออกแล้วนะ
3: ใช่คร
2: ับพี่โทนี่เต่งตรึงมาก
3: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
3: ใช่ใช่ครับ
2: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
3: ้ใช่เก็บได้ครับ
2: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
3: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
2: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
3: ้
2: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไท
3: ย
2: เขาเน้นส่งออก
3: ครับ
2: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
3: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอกเลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
2: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
3: ่ครับ
2: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าเอ๊ะอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
3: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
2: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
3: ค
2: ่าเนี่ยอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
3: เ
2: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
3: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
2: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
3: ได้เดี๋ยว
2: จะรถท่านไปด้วย
3: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
3: ได้
2: แล้วหาราชินีกัน
3: คร
2: ับฮึ่งหุ่งหิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลัดซูห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัดซูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4

คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV

เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: สวัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นันพิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธุ์
1: หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็อยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รับเมนูอะไรคะ
0: ซอยเอสเปรสโซ
1: ่มื้อขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: เอ็ดรอนดับเบิ้ลช็อต
0: ครับผมครับ
1: อันนี้ของรุชใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมนี่เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิ้ลช็อตครับ
1: ของรุชจะเป็นกาแฟนอหยงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสโซที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม
1: ส่วนของนู้นนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
0: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสโซเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม

0: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรครับไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
2: โรบัสต้านี้นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
1: ก็คือเอาเปลือกออก
2: คือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
1: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
2: แล้วสีรอบได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
1: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสักสิบกว่ากิโล
3: รอบนึงของการสีใช้เวลาไหมคะ
1: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
4: จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
1: ครับหลังจากสีเสร็จแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
3: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
1: เล็กกว่า
3: แต่ว่ามีสาร
1: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
2: ครับผมแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัว
3: มีความหอมใช
1: ่ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
2: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% จะเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
1: ของเรา
3: ครับผมค่ะ
1: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายูงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นกะลาก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลักเมือก
2: อย่างนี้เขาเรียกว่ากะลา
1: ครับผม
3: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
1: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
2: ้ครับผม
1: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
2: ครับผม
1: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
3: รสชาติจะเปลี่ยน
1: มันจะเปลี่ยนตรงน
3: ี
1: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
2: ครับ
3: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
1: ค่ะ4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นเฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆเฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
3: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
1: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้
3: อ
1: ยสมมติเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
2: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
1: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
2: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
3: 180
2: เกรด B 150เกรด C 130
1: ครับ
2: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
1: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเปิดออกมา
2: แล้วใหญ่เยอะมากร้านใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะกว้างขวาง
2: สวย
0: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตั้งนี้เราก็เซต

0: ุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
1: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
0: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
2: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
0: เราตั้งอุณหภูมิเซตติอุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
1: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
0: ใช่ครับ
1: ความเข้มข้นของกาแฟ
2: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นคั่วแบบไหน

0: เกรดมีเดียมก็คือขั้วกลางครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเปิดออกมา
1: ก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมาอีก

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเลยมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: แล้วยอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: ปีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีกับระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าอย่างเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: โต้นี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารพิษจากผิวเราได้มาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
0: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ

0: ตรงนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพ่ออ
1: าราบิก้าครับ
0: อาราบิก้า
1: ทั้งสวนเนี่ยอาราบิก้าเลย
0: เดียว
2: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
2: แล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
1: ไม่จำเป็นเลยครับ
2: ไม่จำเป็น
1: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
2: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
1: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
2: แล้วการใส่ปุ๋ยล่ะครับ
1: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลบัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะ แต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พอค่าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
3: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟนชายเราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟนชายเข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าเออแสดงว่ากาแฟนายุงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
2: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
0: เอาไปลองทำ
2: เมี่ยงดูก็ได้
0: ทำ
2: เมี่ย
0: งได
4: ้แต่ว่ามันก็ไม่ต้องคุ้นค่ะ
2: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
3: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไอโครงการร่วมกับไทเก้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
0: ไป
2: ดูไร่กาแฟ
0: ไร่กาแฟ
2: อีกไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
0: ครั้งแรกเลยค่ะ
2: ปกตินั่งเกวียนเคย
0: เรามาลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเอไปกันค่ะนี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยสับปะหลัง
2: ตอนน้ำมันนี่เก็บได้หรือยังครับ
0: ขอบคุณมากเลย
2: สนุกครับ
0: สนุกดี
2: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
0: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
5: มาประมาณ40ไร่ฮะ
0: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
5: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
0: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
5: ปลูกยาง
2: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
5: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
2: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
5: เก็บปีกลาย
0: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
5: ได้100 กว่าโล
2: 100 กว่าโล
5: มันเพิ่งเป็นครั้งแรก
2: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
5: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
2: สบาย
5: ใช่ครับไม่มีแดด
2: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
0: เจ้าของสวน
2: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
0: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
5: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันธุ์แล้วมันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดทั้งไรแดดไม่เยอะ
2: อ
6: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
0: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
2: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแปลว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: ตรงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กะว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือ
3: ใส่น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ
4: พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

สำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและไถกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

0: ็บไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวต้องขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองลูกนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไอ้อันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได
3: ้
1: ได
3: ้ไ
1: ม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: ได้จ้ะ
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
5: ตรงเลยจ้ะ
1: เฟย์รู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
3: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลยจ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหาร
5: โบราณอันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
3: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทรงทหารไง
5: ละนวดลูกนวดอีก
3: ทรงห
5: ั
3: วแหลม
1: ทรง
3: หั
1: วแหลมทรงที่5ค
3: ือ
1: ทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ
5: ้
1: างคะ
5: ประโยชน์ของคือว่าชาวคนชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาชาตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรง
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรงเวลา
5: ตรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
5: ะก็ยังไม่ได้ยาวกันแล้วเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะเราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: ได้ด้วย
0: โอ้เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้ว
5: ทรงใช้ลง
0: กระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะ
1: ป้า
3: ช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: พี่ป้าช่วยหน่อยไหมพี่ป้าช่วยหน่อย
3: พี่ป้าช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก
1: ่
5: อน
1: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกนะคะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
0: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู่
6: นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็นเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหมอุ้ย
0: ย่างไหมคะพี่เฟย
1: ์ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไหนกันนิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วนี่ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: พอของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูปเป็นบ้างแล้ว
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที
5: ่
1: มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่เฟย์คะตันว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ

0: แล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อยครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปแฮมขนมกันเถอะค
3: ่
2: ะ
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
4: เอาเลยค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
3: พี่เฟย์เอาอันนี้นะคะ
2: พี่เฟย์พี่เฟย์
5: มาเอาแล้วโซนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ตัวนี
5: ้ต้นใหญ่ใ
3: จนี่ค่ะ
4: แล้วอันนู้นอีกราคา
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราเอง
5: ไปเลยไปออกเดินทาง
3: ไปเลย
5: บ๊ายบาย
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
6: ไปไหนมาจ๊ะ
3: พอดีพวกเราไปทำง้อมา นี่ขนมบรรนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะ
3: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
6: จากเราซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
6: ่
2: ะ
3: มีพี่เฟย์มี
2: จ้
3: ะ
2: เฮ้ย
3: ไม่มีจ้ะเขาตัดให้แล้วนะคะอุ้ย
2: ขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าค่ะ
6: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
3: ชิ้นละ10บาท
2: อันนี้อะไรอ
3: ่ะ3ชิ้นเท่าไหร่คะ
6: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
3: ใส่น้ำเชื่อม
2: มันข้าวถังน่าอร่อยนะคะเนี่ย
6: ค่ะ
2: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
6: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
3: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
6: จ้า
3: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูเลยนะคะ
6: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
3: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
6: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
3: ค
6: ่
3: ะเดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
2: ค่ะชิมกัน
6: ตัด
2: นี่จะกินแล้วนะ
3: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆ นะคะ
3: มันนุ่ม
6: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
2: คุณป้าคะขนมบรรนุกเนี่ยมีต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
3: คุณป้าคะพอดีเฟเนี่ยค่ะอยากทำขนมบรรนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบรรนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะส
3: ่
6: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบว
3: ชอยากทำแล้ว
6: ลอง
3: ค
6: ิดจะ
3: ทำไหม
6: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปะเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือกวนได้เลย
2: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดงอดกันก่อนเลยไหมคะ
3: ได้เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสามทำ
2: พี่ปันด้วย
6: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
2: พี่เฟย์กระทะ
3: นี่ค
6: ่
3: ะ
6: น้องตัวโตยกกระทะวาง
3: ปุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
2: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
3: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
6: เอาหนูยกแป้งใส
3: ่โอ้โห
2: หนักค่ะช่วยไหมคะ
3: โอ้ยช่วยลบกันลบกัน
2: ช่วย
3: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
2: า
3: ะ
2: โอเคค่ะ
6: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
2: เสร็จแล้วก็เทลงได้
6: เทเลยค่ะ
2: เทเหรอคะ
3: เติม
6: ว้าวเบาๆนะคะเบาก
3: ินหอมไหมคะมัน
2: หอมกินอะไรเอ่ย
6: หอมใบเตยค่ะ
2: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
6: หนูกวนนะคะ
3: อ๋ออันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
2: สนุกจังเลย
3: เอาขึ้นมาเสียง
2: อุ้ย
3: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
2: ถ้วย
3: ครึ่งหนึ่ง
2: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
6: หนูกวน
2: เ
6: รา
2: ก็ต้องใช
3: ้ด้ามยาวๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
6: มันถ้าใส่สีแป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
2: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
6: ่
2: ะ
6: หนูลองกวนดูนะคะ
3: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
6: เขากวนหนูทำหก
3: กวนหนูทำหกเอง
6: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
0: ล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
6: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่านแบบนี้เลย
1: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะน้องแหนม
1: คะ
0: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
6: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
1: ี่ไง
3: โถน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
1: เคยค่ะ
3: ทำขนมอะไร
1: ขนมตาลค่ะ
3: ขนมตาลพี่แฟกับพี่ปั้นก็ทำมาแล้ว
0: ใช่
3: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
6: มันติดกระทะจ้ะ
3: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกันค่ะ
6: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
3: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
1: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
3: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะกวนยาก
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
0: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เฮ้ยเป็นก้อนด้วยอะ
6: ข้าวเจ้า
3: ข้าวเจ้า
0: เป็นแป้งข้าวเจ้า
3: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
6: แช่น้ำไว้คืนนึง
3: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
6: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันนึงแล้วถึงจะเอามากวนได
0: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
3: นานมาก
0: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ้ยเป็นก้อน
6: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
0: อุ้ยกำลังจะติดแล้วติดตูดนี่เหรอ
3: พี่เฟย์ช่วย
1: หน่อย
3: ค
1: ุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
6: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
6: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
0: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ลองทำ
1: พี่พี่พี่พี่
3: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
0: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่เอาค่ะ
3: เหมือนเรา
1: อย่างนั้นแหละคุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
6: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เทเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: น้ำเชื่อม
6: ทำกะทิ
0: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บ
1: น
0: ี่
1: ค่ะน
0: ้
1: องแหนม
0: เอา
6: แรงแรงเลย
3: นี่
0: อึ๊บ
1: โอ้ย
3: เป็นไงคะ
1: แหลม
3: หนืดแตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
3: ไว้สู้สู
1: ้ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
3: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
0: ค่ะ
3: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยค่ะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
1: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเงือก็ออกไงพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
3: ช่วยกันทำไทย
0: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
3: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
3: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่
1: อึ๊บอึ๊บโหคุณป้าถ้าเกิดมิ้งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
6: ไหนป้าดูหน่อย
1: โหเนี่ยค
6: ่
1: ะ
6: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
1: ถาดถาดถาดถาด
6: ถาดนี่ค่ะน้องแหนมหนูเป็นคนเทไม่ใช่
3: ได
6: ้
3: ค่ะ
6: แ
3: ล้วหนูเ
6: ทได้แล้วค่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ถาด
0: ให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ถาด
6: อ๋อแค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
6: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยอะคุณป้า
6: ก็หนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอะ
0: ฝีมือดี
3: ฝีมือเราย
1: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
6: ะ
1: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
0: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
0: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้นะเดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะเหนียวเหนียวเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค
6: ่
1: ะ
6: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
0: วาย
6: เกือบเลยเน
1: า
6: ะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้โดนหนูนะ
3: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ
0: มันเหนียว
6: อ่ะอ้าวหนูยกเลยนะคะ
0: พี่เฟย์เอาผ้าผ้าผ้าผ้าผ้า
3: ไม่ร้อนมาก
6: ไม่อ่ะจัดแค่ไม่ต้องผ้า
3: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้าน
1: ะข้างหน้าก็แหละ
0: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อ
3: ค่ะ
6: ทำให้มันเนียนให้มันเนียน
3: อ่ะน้องเน
1: ี่ยค่ะพึ่งค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันมันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
7: ์นุ่มๆนุ่ม
1: จัง
3: ร้อนค่ะ
6: เอาหนูเอาน้ำตาลมาใส่เออ
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
6: มามาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
3: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
6: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
3: ใส่หมดเลย
6: ใส
3: ่
6: หมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
3: น้ำตาล
6: ใช้
3: ปริมาณเท่าไหร่
6: หมดเลย
1: ใส่หมดเลยเหรอคะ
0: กี่ถ้วยอะคะ
6: กิโลนึง
3: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
0: น้ำตาลสายแดง1
3: กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
6: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
3: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวๆใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: กลิ่นจะหอม
0: อุ้ยระวังควัน
3: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
3: ช่วยกันช่วยกันช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
6: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
3: ประมาณกี่นาทีคะ
6: ชั่วโมงนึง
3: ฮะชั่วโมงนาน
6: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
8: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็นสองทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
3: คุณป้าคะอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
6: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
3: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
6: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
3: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
6: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
3: ่พี่เฟย์ระวัง
1: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ
6: ่
1: ะ
6: นี่
3: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: ว้าวต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อล่ะคะ
6: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
3: ้น้ำกะทิที่เป็นหัวหรือหางคะ
6: หัวกะทิ
1: อือหัวกะทิ
6: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
6: แล้วก็แป้ง
3: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
6: ได้คนจนฝาให้มันละลายให้หมด
3: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
6: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
3: ใช
1: ่ใช่ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
6: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: ไอเลยพี่เฟย
3: ์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
6: เลิกทำไ
1: มต่อได้ค่ะ
3: อู้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลย
3: อุ้ยส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
6: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนิดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
0: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
3: อันนั้นหวาน
0: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
6: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
0: มันจะกรุบกรุบ
3: มันแค่กรอบไปด้วยนะ
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: ใจเย็นๆค่ะเช
3: ็ดน้ำลายไ
1: หลถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
6: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
3: ยกได้เลยนะคะ
1: ยกเลยค่ะ
3: เดือดแล้ว
0: ระวัง
1: อุ้ย
3: กะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงคะพี่เฟย์
3: อ้าว
6: นู่นนู่นนู่นหนูว่างไปหมดเลยลูก
3: ชาม
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
0: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
3: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
6: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
3: ค่ะ
6: สร็จแล้วค่
0: ะ
6: พร้อมทานได้เลยค่ะ
0: คุณป้าคะแล้วถั่วล่ะคะ
6: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
0: ค่ะ
6: ทุบ
0: หมด
6: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
0: ทุบแค่พอแหลก
6: จ้ะพอแหลก
0: ไม่เหมือน
6: ใช้ได
0: ้ไม่ผง
6: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
0: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกินขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
3: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หยุดหยุดอันหนูเป็นน้องนะคะ
3: น้องก็เสียสละก่อน
0: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
3: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
6: กินพร้อมกันเลย
3: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้คุณป้าจัดให
6: ้นะอันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
3: ไม่ว่า
6: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
3: อ
6: ัน
3: นี้เราต้องใส่
6: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเอิญค่ะ
0: โรยด้วยอะไร
1: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
3: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
0: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้มไหนบอกว่าจะชิมด้วยกันพี่เฟย์ใจร้าย
3: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยค่ะน้องปั้น
0: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
3: เป็นไงคะน้องแหนมมันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
6: ่
3: ะ
6: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
8: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ4-6คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆอยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงนี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอม
2: โอ้ย
0: นี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes ผลผลมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: Bonnie, Bonnie, Bonnie.
1: I don't.
2: Oh.

0: ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหา
1: ตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟต์อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟต์กันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ค่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขออลิศแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีฐานที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่กับเจ้า
1: ดีนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบ

0: ยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาที่ใส่เลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
1: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เพิ่มในนี่มันมีกาดสลองน้องบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอามาเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้าจ้ะ

0: โออันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี่
0: อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
0: ก็ย่าได้หมดจะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนัดเจ้าเจ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาไปเนี่ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนัดเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าตอนนี้เนี่ยนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: เนี่ยเหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปักเจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิกก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนั่งหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมือง

0: รวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
1: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะตาน่าทานมากเลยค่ะ
2: ทานให้อร่อยนะ
1: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็

0: างชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังการพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Prick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Prick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนลจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุก่อนและวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงาน OTOP เลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: เดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของพูนะครับที่จะพาพูไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ปูนา
0: ปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้พี่จะเป็นไกด์ให้พูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนพูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
1: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโ
1: อ
0: ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับ ใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางน
1: ี้ครับใช่ครับ
0: ต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่เนาะ

0: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ เนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยพูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำ
2: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ้นไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอว่าผู้เต็มหลายแ
1: สน3ตัว
3: เฮ้ย
1: ก็ทั้ง
3: หมดแก
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ย
2: ฮะใช่
1: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่ตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
1: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
1: หา
5: ป
1: ู
5: นาปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุ

0: ิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
1: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
1: ผักแกนขม
0: ผักแกน
1: แกน
0: ขมแกนขม
1: จ้ะ
0: ผักแกนขม
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส
1: ่
0: วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
1: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
1: น้ำพริ ก
0: ต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอ
1: จ้ะ
0: แล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
0: ึ
2: งได้แต่มัน
0: จะขาด
3: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
1: ท
0: ั้
1: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
1: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามที่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
1: มันก็ขึ้นตามนี่แหละรกคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำเหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
1: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
1: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
0: uh-huh.
1: มันลดลงกับผักสะเดาดินก็ข
0: ึ้
1: น
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
1: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บ
0: นัว
5: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ับ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
0: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
5: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
5: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
5: ใส่หม้ออม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
0: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค่ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้
0: เราต้องทิ้ง
5: ค
0: ่
5: ะทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเค

0: นี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำ
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะคอยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับต
0: ั
1: วแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
0: ะมีต้นหอม
3: ผักชี
0: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือกูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วแล้วตัวเนื้อเนี่ย ที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
0: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค่ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับโหอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้น้องกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ดูดิอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
2: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
2: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Phuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Phuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

าแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีมาทั้งชีวิตลงทุนกับปุ๋ยยาไปจนหมดตัวครับถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายกันมาแล้วจนกระทั่งเกษตรอินทรีย์ชี้ทางสว่างให้กับเธอครับเธอหันมาฟื้นฟูคุณภาพดินใส่ใจลงไปในต้นไม้ทุกต้นที่เธอปลูกทำเกษตรแบบผสมผสานให้ธรรมชาติเกื้อกูลกันครับโดยมีฝรั่งเป็นตัวชูโรงว่าแต่ทำไมจะต้อง

0: พี่หมวยเมื่อกี้เดินมาผลไม้ต่างๆเยอะมากแต่ที่เห็นเยอะที่สุดคือฝรั่งทำไมถึงเน้นที่ฝรั่งครับ
1: ฝรั่งเนี่ยมันทำเงินได้ทั้งปีออกทั้งปีแล้วทำง่ายดูแลง่ายไม่เหมือนกับผลไม้อื่นและฝรั่งอ่ะเป็นมันเป็นอะไรที่ว่าเก็บไว้ได้นาน
0: แล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: พันอะไร
1: อันนี้กิมจูค่ะ
0: กิมจู
1: ค่ะ
0: ปลอดสารเคมี
1: 100% เลยค่ะเนี่ยฝรั่งปลอดสารจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: กินได้เลยไหมพ
1: ี่ได้เลยค่ะโอ้โหเห็นไหมดังโป๊ะเลย
0: อร่อยมากเลยพี่
1: ค่ะนี่แหละอินซีค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตนะยาขึ้นพรึบพรับพรึบพรับแต่ตรงโคนต้นฝรั่งตรงโซนนู้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีหญ้าแบบแห้งตายอย่างเงี้ย
1: ค่ะเราฉีดน้ำหมักเนี่ยค่ะที่เราทำกันขึ้นมาเอง
0: ผมก็คือใช้แบบขุด
1: มะขามสมุนไพรเนี่ยค่ะ
2: พี่หมวยเขาแอบเปิดเผยเคล็ดลับน้ำหมักฆ่าหญ้ามาด้วยนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยเอาผลไม้ในสวนที่เสียๆแล้วที่โดนแมลงกัดเหลือทิ้งเช่นฝรั่งมะละกอเปลือกสับปะรดกล้วยหรือจะเป็นหยวกกล้วยก็ใช้ได้นะครับนำผลไม้มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ได้น้ำหนัก5กิโลกรัมหมักด้วยน้ำตาล1กิโลกรัมเติมน้ำ10ลิตรหมักทิ้งไว้1เดือนครับเมื่อครบกำหนด1เดือนแล้วน้ำหมักผลไม้ที่ได้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะครับกรองเอากากผลไม้ออกเติมดินประสิวลงไปแล้วหมักต่ออีก1เดือนก็จะได้น้ำหมักไปฉีดต้นหญ้าได้เลยล่ะครับผมรับรองว่าเจ้าวัชพืชทั้งหลายตายเรียบครับ
0: แล้วอย่างที่ผมเห็นขวดที่ห้อยๆไว้มีแมลงวันทองอยู่ข้างใน
1: อันนั้นกับดักแมลงวันทองค่ะ
0: ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: พี่ใช้อะไรล่อฮะ
1: ใบกะเพราแล้วก็ใบพับผึ่งไปลนไฟแล้วสำลีไปเช็ดเอาไปใส่ขวดอยู่ได้หลายวัน
0: ผมนึกว่าเอาทั้งใบไปใส่
1: ทั้งใบก็ได้แต่ว่าแต่กลิ่นมันน้อยมันจะระยะไม่ไกลแต่เราต้องวางกับดักให้ที
0: อันนี้พี่ขาวๆอย่างเงี้ยโบ๊ะโบ๊ะเนียนๆห่ออย่างเดียวเลยเหรอ
1: นมกับน้ำฝางอะค่ะมาฉีดแล้วก็ห่อเขาจะขาวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเริ่มขาวแล้ว
0: มีเคล็ดลับว่างั้นถ้างั้นก่อนที่จะฉีด
1: ค่ะ
0: ไปสอนทำก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: พี่หมวยครับฝรั่งที่เห็นลูกอวบๆขาวๆเนียนๆเลย
1: ค่ะ
0: พี่บอกมีเคล็ดลับ
1: ก็นมนี่แหละค่ะหรือว่าสูตรขัดผิวเนี่ยค่ะ
0: สูตรขัดผิว
1: ค่ะขัดหน้าด้วยแหละ
0: ขัดหน้าเราก็ได
1: ้ได้ค่ะ
0: ทำเป็นเล่นไป
1: จริงค่ะ
0: จริงเหรอ
1: นี่แหละไอเดียจากที่ว่ามาขัดหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเอามาขัดผิวฝรั่ง
0: อันนี้คือที่มา
1: ค่ะ
0: จริงๆพี่ไม่ได้อำผมใช่ไหม
1: ไม่ได้อำค่ะ
2: โอ้โหลงทุนเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยนะครับพี่ส่วนผสมต่างๆก็หาได้ตามครัวเรือนนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่30ฟองน้ำตาลทรายกล้วยนมเปรี้ยวน้ำตาลกลูโคสจากเครื่องดื่มชูกำลังน้ำมะพร้าวข้าวหมากสำหรับเป็นหัวเชื้อในการหมักแต่วันนี้หาไม่ได้ครับพี่หมวยบอกว่าสามารถใช้หัวเชื้อของน้ำหมักครั้งก่อนแทนได้และพระเอกของเราก็คือนมสดครับ
1: ก็ปาดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมัน
0: ครับอันนี้เดี๋ยวมาดำ
1: ค่ะแสดงว่าคุณต้องตอกไข่เก่งแน่ๆเลยแต่ตอกบ่อยแน่ๆเลยมือของคุณไม่เปิดมือเลยอ่ะ
0: เห็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคนชอบทำกับข้าว
1: นะคะโอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อนะครับ
1: ตำเลยค่ะ
0: นี่ผมก็จะตำ
1: ค่ะโหตำไม่ดังเลยเคยได้ยินไหมคะเสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือนนะคะ
0: ตะบันตำเลยอย่างนี้ขายไม่ออกครับผม
1: เปลือกไข่เนี่ย30ลูกต้องตำให้เหลือประมาณ1ช้อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ
0: เอาเลยครับผม
1: ค่ะถ้ากล้วยงอมกว่านี้นะคะใช้วิธีการขยำก็ได้คราวนี้ว่ากล้วยไม่งอม

0: ฟักลงไปเลยค่ะน้ำตาลกลูโคสนะคะ
1: แล้วอย่างกลูโคสเนี่ยถ้าทั่วไปถ้าเกิดหาไม่ได้มันหาที่ไหนได้บ้างครับเนี่ยอ๋อ
0: เครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปอะค่ะ
1: เครื่องดื่มชูกำลังทั่วไป
0: ค่ะ
1: ใช้เยอะไหมพี
0: ่6ขวดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อนะคะถ้าเราไม่มีหัวเชื้อเราใช้ข้าวหมากแทนแล้วก็มาต่อเชื้ออ
1: ันเดิมที่เราเคยหมักมานั่นแหละ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าต่อเชื้อขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่นมลงไป2ลิตร
1: 2ลิตร
0: ค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยน้ำนมสดแท้ๆเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย
1: ได้เวลาปิดนะคร
0: ับ
1: ทิ้งไว้
0: 7วันหรือ10วันก็ได้ค่ะ
1: 7ถึง10วัน
0: ค่ะแล้วก็จะกรองเอาไปใส่ป๊อกกี้ฉีดที่ลูกฝรั่งอะค่ะ
2: ปิดฝาหมักทิ้งไว้7ถึง10วันหน้าตาก็จะขาวๆใสๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ต่อน้ำบ็อกกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกรองเราไม่กรองน้ำต้องกรองแล้วมันจะติดหัวฉีด
2: ใช้น้ำหมัก20ซีซีผสมกับน้ำฝางครับผลจากการทดลองของพี่หมวยพบว่าน้ำฝางจะช่วยทำให้ฝรั่งสดอยู่ได้นานครับผสมทั้ง2อย่างลงในกระบอกฉีดเท่านี้ก็นำไปฉีดได้เลยครับ
0: เราจะไปแล้ว
2: พี่หมวยจะรับหน้าที่ฉีดฮอร์โมนและห่อถุงพลาสติกส่วนพี่สามารถก็ตามห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีกทีละครับแหมกันขนาดนี้มีหน้าฝรั่งส่วนพี่ถึงได้หวานจับใจ

0: ใช้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะเลยนะพี
1: ่ไปตามร้อนเลย
2: เอาล่ะตรงนี้แหละ
0: เย็นสบาย
3: ลองมานั่งคุยกันหน่อยพี่หมวยครับสิ่งที่ยากที่สุดตอนเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์คือส่วนไหนฮะ
4: ถ้าทำอินทรีย์มันต้องขยันถ้าเคมีง่ายๆเลยไปร้านเอาตังค์ไปจ่ายได้แล้ว
3: ง่าย
4: ใช่ตอนที่เราไม่มีตังค์ไปเชื่อเขามา
3: เริ่มเครียดแล้ว
4: เริ่มเครียดแล้วก็เลยทำอินทรีย์ถามว่าอินทรีย์ยากไหมถ้าทำแล้วไม่ยากก็อยู่ที่ใจเรารับได้ไหมสภาพใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผลเหมือนกับเคมี
3: แต่ที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพ
4: สุขภาพ
3: ทั้งคนทำและคนกิน
4: ใช่ค่ะก็ดูพ่อบ้านเป็นตัวอย่างเนาะอยู่กับเคมีเมื่อก่อนจากที่ว่าแกทำเคมีอ่ะแกฉีดชมพู่เนี่ยนะแกปิดแต่ปากกับจมูกแต่แกไม่ใส่แว่นตาสองข้างเนี่ยแกลอก3หนแกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผลสุดท้ายน่ะเจ็บออดๆแอดๆมาน่ะไปตรวจมีแต่สารพิษในเลือดตั้งแต่นั้นเลยพี่ก็เลยยึดอำนาจทำอินทรีย์มา10ปี10กว่าปีเนี่ยทำแล้วถามว่าประสบผลสำเร็จไหมมากมายมหาศาล
3: ตอนนี้เนี่ยปลูกทั้งหมดกี่อย่าง
4: น่ากลัวจะถึง 40-50 อย่างเนาะรวมทั้งผักด้วยผลผลิตมันจะมีรายวันรายอาทิตย
3: ์
4: แล้วก็รายเดือนรายวันก็ได้จากชะอมเก็บทุกวันตัดทุกวันใบหม่อนก็ตากเอามาทำชาเราก็มีรายทิศก็คือดอกอัญชันเอามาตากแห้งกิโลละ280รายเดือนก็ฝรั่งส่งห้างมีตลอดไม่ได้ขาด
0: ฝรั่งของพี่หมวยนอกจากส่งห้างและขายตามตลาดนัดแล้วพี่หมวยยังใส่ใจในรายละเอียดคอยตัดแต่งผลฝรั่งแล้วสับขายเป็นถุงด้วยล่ะครับแม่ขยันจริงๆก็อุตส่าห์ปลูกเองกับมือก็ต้องเก็บให้เรียบไม่ให้เสียของใช่ไหมล่ะครับพี่หมวย
3: มันอยู่ได้จริงๆไหม
4: ทุกวันนี้ยืนอยู่ได้ใครบอกว่าอินทรีย์ไปไม่รอดพี่เอาหัวยันนอนยันนั่งยันเลยยืนยันเลย
3: ครับผมต้องการยืนยันก็พอ
4: ใช่มาดูที่บ้านเลยพี่ซื้อรถเกี่ยวข้าวคันละ2ล้านได้จริงๆอ่ะ
3: ลูกค้าพี่มีใครบ้างอ่ะ
4: เราจะนัดเจอกันอาทิตย์ละครั้งกับหมอกับพยาบาล
3: กลุ่มโรงพยาบาลมีใครอีกฮะ
4: แล้วก็พวกครูพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สาวๆโรงงานแล้วก็ข้าราชการทั่วไป
3: มีแบบต้องส่งเป็นรถใหญ่ๆอะไรอย่างงี้มั้ย
4: ไม่ส่งคือว่าให้เน้นให้เขามาเอาที่ตลาดนัดเลย
3: รู้สึกยังไงพอทุกคนหันมาเห็นแล้วว่าโอ้ยของที่นี่ดีจังเลยอ่ะฉันจะต้องมากินให้ได้
4: มันฟาร์มภูมิใจในเรียกว่าเราทำในอินทรีย์เนาะพอเรามาทำอินทรีย์ได้แล้วเนี่ยใครๆก็หันเข้ามาหาเราหมดอ่ะตอนนี้นะจากที่อยู่ตัวคนเดียวไม่น่าเชื่อตอนนี้ใครๆก็เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกอยู่42คนนะ
3: ทั้ง42จะต้องยึดวิถีอย่างนี้เหมือนกันไหม
4: กำลังปรับเปลี่ยน

0: ขยันคิดขยันทดลองขยันดูแลเพราะว่าความขยันคือต้นทุนสำคัญของการเป็นเกษตรกรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืนในทัศนคติของพี่หมวยเบนจาริ้วทองชุ่มเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยพี่เกษตรไทยไอดอลครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยIdolอำเภอหนองฉางได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแต่กลับพบว่าชาวบ้านที่นี่มีหนี้มากที่สุดครับเมื่อเทียบกับอำเภออื่นๆในจังหวัดอุทัยธานีแต่สำหรับคุณพ่อจรัสโยธาแห่งบ้านทุ่งสบายอำเภอหนองฉางไม่มีหนี้เลยครับแหมแถมอยู่ได้อย่างสบายจากการทำเกษตรผสมผสานพึ่งพาตัวเองมากกว่า20ปีแล้วันนี้ไปดูการปลูกมะนาวไร้สารพิษหนึ่งในไม้ผลที่คุณพ่อจรัสเนี่ยตั้งใจปลูกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับชาวบ้านได้ลงมือทำกันครับมะนาวไร้สารพิษจะทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรทำให้ปลูกมะนาวแล้วสวยงามฮ่าๆวันนี้ตามเกษตรไทยไอดอลของเราไปเลยครับยูฮู
1: เข้ามาบ้านพ่อเนี่ยเห็นนาเต็มไปหมดเลย
2: มะนาวสวนนี้พ่อจรัสโยธาปลูกไว้ปีกว่าๆเองนะครับเพิ่งมีพ่อค้ามาเก็บผลไปไม่กี่วันนี้เองปลูกไว้200ต้นให้ผลผลิตคืนทุนได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
1: พันอะไรพ่อพันอะไร
3: พันพิจิตร
1: แป้นพิจิตร
3: แป้นพิจิตรแล้วอันนี้รู้สึกว่าต้านทานโรคได้ดีถ้ามือใหม่นะถ้าทำพันนี้นะ
1: ครับ
3: ถ้าพอได้ถ้าทำพันอื่นอย่างพวกแป้นลำไยพวกนี้เขาเป็นโรคง่ายแต่คุณภาพของมะนาวแป้นลำไยจะดีกว่าเพราะเปลือกบางเปลือกบางกว่า
1: โอเค
3: ที่นี่ไม่ได้ฉีดสารเคมี
2: นอกจากได้ผลมะนาวขายเป็นรายได้ของครอบครัวแล้วพ่อจรัสบอกว่าการตอนกิ่งพันขายก็เป็นรายได้สำคัญที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนทำสวนมะนาว
1: พ่อตอนเนี่ยทีนึงเนี่ยตอนกี่กิ่ง
3: ตอนกิ่งนี่ 2,000 กว่ากิ่ง
1: ใช้คนกี่คน
3: ตอนคนเดียวอะ
1: จริงเหรอ
3: คนเดียววันละ100กิ่งบ้างไม่ถึงบ้างบางทีก็ได้200กิ่งบ้างต่อวันถ้ามีเวลาว่างนะพอเดือนกว่าแล้วก็ตัดประชำ
1: ตอนยากไหม
3: ไม่ยาก
1: สอนหน่อยพ่อ
3: ครับ
1: พ่อนำเลยพ่อนำเลยไปตอนกันเลยดีกว่าก
4: ิ่งที่จะตอนดูยังไงอ่ะว่ามันเฮ้ยกิ่งนี้แหละหน้าตอนที่สุดละดูยังไงครับ
3: ต้องดูกิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
4: กิ่งตรงและไม่แก่เกินไป
3: แล้วก็เลาะใบนี้ออกอะที่เราจะ
1: เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่
3: เคลียร์ก่อน
1: เขียวๆนะ
3: ถ้าแก่เกินไปเขาก็ออกรากแต่ออกรากช้ากว่าถ้ากิ่งให้พอดีนะไม่ต้องยาวมากควันนี่เรียกว่าควันกิ่งแล้วปอกเปลือกออกข้างล่างเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ข้างบนต้องเรียบควันเปลือกออกหมดแล้วแล้วก็ขูด
1: ข
3: ูดเบาๆเพื่อให้เยื่อหุ้มกำเนิดเขาหรือท่อน้ำท่ออาหารเขาขาดเขาก็จะได้กินน้ำจากในถุงนี้ในถุงนี้มีขุยมะพร้าว
1: ครับ
3: ขุยมะพร้าวก็ผสมกับน้ำพอให้เปียกแล้วมายัดใส่ถุงจะใช้มีดผ่าแล้วก็แง้มออกแล้วมาผูกกับมะนาวที่เราปลูกไว้ใช้เชือกพัน
1: อันนี้ต้องแบบแน่นๆเหมือนกัน
3: ครับให้แน่นไม่ถึงเดือนเห็นรากทะลุแล้วครับประมาณเดือนก็10ประวันนี่ก็ตัดได้
2: เลือกกิ่งขว้านกิ่งขูดท่อน้ำเลี้ยงออกแล้วใช้ขุยมะพร้าวหุ้มไว้

0: ูไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ผู้เชี่ยวชาญการตอนกิ่งขอลองดูหน่อยก็แล้วกัน
1: ประมาณนี้ไหมพ่อ
2: ครับแล้วเลาะใบนั้นออกเลยเอาใบออกมา
1: พ่อกิ่งหัก
2: มือแรงก็มือแรงมือหนัก
0: ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับ
2: เราตัดแค่เปลือกเขาน
1: ี่ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
0: สวนมะนาวของพ่อจรัสบริเวณนี้ปลูกแบบตั้งใจให้เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ครับสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจและเป็นทางเลือกนอกเหนือการทำนาเพียงอย่างเดียวครับ
1: ถ้าหักอีกนะโดนแน่ๆ
2: สอบตกแล้วนะ
1: พ่อจะให้เลือกครับพ่อเงื่อนตายหรือเอามะนาวตาย

0: กอย่างอื่นเนี่ยเขาก็มีหนอนมีแมลงมีเพลี้ยเนี่ยมะนาวมีไหม
1: มะนาวมันก็มีหนอนแล้วแมลงแล้วมีโรคมีไรแมงมุมแดงอีกต่างหาก
0: โอ้โหยั่วเย้ยไปหมดเลย
1: ยั่วเย้ยไปหมด
0: กันคุณพ่อทำยังไงครับผม
1: ที่นี่ไม่ได้สายสารเคมี
0: ครับ
1: เราจะใช้ปูนแดงปูนกินข้าวหมักเนี่ย
0: ครับ
1: ครึ่งกิโลละเลงน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปใส่ในถัง200ลิตร
0: ครับ
1: ครึ่งกิโลต่อน้ำ200ลิตร
0: แล้ว
1: หรือไม่ก็กะปิ1กระป๋องที่เขาขายตลาดอ่ะ
0: ครับ
1: เอามาละเลงน้ำ1กระป๋องผสมกับปูนแดงมาฉีด
0: ไอ้นี่คือมากินใบ
1: กินใบแล้วก็เขาถ่ายมูลนั่นเองทำให้เกิดเป็นเชื้อราแล้วเป็นโรคได
0: ้อ้าวเหรอครับคือปกติถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากำจัดยังไงฮะ
1: ก็สูตรน้ำหมักชีวภาพสูตรไม่ใช้กากน้ำตาลนะฮะใช้น้ำหมักจากน้ำข้าวเหนียวถ้าฉีดน้ำหมักชีวภาพที่หมักไว้มันจะไม่มานี่ไม่ได้ฉีดแล้วมันสองสามเดือนแล้วมาฉีดเลย
0: อ๋ออุ้ยตรงนั้นก็มีนะครับผม
2: นอกจากใช้ปูนแดงและกะปิไล่แมลงแล้วยังมีน้ำหมักสูตรเด็ดที่ค้นพบจากการสังเกตศึกษาทดลองจะเด็ดยังไงไปดูกันเลยครับ
0: พ่อครับตอนนี้สิ่งที่เราจะทำคือน้ำหมักข้าวเหนียว
1: ชีวภาพจากน้ำข้าวเหนียวหรือน้ำสาโทที่เราทำกัน
0: แต่เท่าที่เห็นพ่อมันมีแต่แบบโหเขียวเต็มโต๊ะเล
1: ย
0: อะไรบ้างเนี่ย
1: หนึ่งที่สำคัญที่สุดก็มะกรูดมีพวกกรดอะเซติกผิวมันจะฉุนมีพิษต่อแมลงยาสูบนี่มีพิษต่อเพี้ยอ่อนมีสาบเสือ
0: สาบเสือครับมันจะขนๆหน่อย
1: มีพิษต่อเพี้ยอ่อนสูงมากเลยทีเดียว
0: แล้วมันใช้อย่างเดียวไม่ได้เหรอพ่อ
1: ใช้อย่างเดียวก็ได้มันจะควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะต้องใช้ที่หลานขายเข้ามารวมกันอันนี้ก็โรตินบางที่ก็เรียกว่าหางไหลอายุประมาณ3ปีขึ้นไปเขาจะมีสารโรตินอลและไซยาไนด์สูงมากมีพิษต่อหนอนและแมลงเพกาเอาเปลือกมันสังเกตว่าเพกานี่ก็มีพิษต่อหนอนและแมลงสูงมากบริเพชรนี่ก็มีพิษต่อหนอนสูงมากตะไคร้หอมนี่มันป้องกันกำจัดยุงได้นะแมลงได้นี่สะเดาเรียกว่าสะเดานาอันนี้เรียกว่าโป่งฟ้าตัวนี้ต้นอบเชย
0: อบเชย
1: นี่อบเชยก็มีพิษต่อหนอนและแมลงนะครับ
3: ครับ
2: น้ำหมักไล่แมลงสูตรพ่อจรัสใช้สมุนไพรที่หาได้ใกล้ๆบ้านละครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำน้ำหมักไล่แมลงก็คือข้าวเหนียวครับสมุนไพรแต่ละตัวใช้อย่างละ10กิโลกรัมสับรวมกันก่อนนำไปหมักพร้อมกับน้ำหมักจากข้าวเหนียวนี่ละครับปิดฝาทิ้งไว้1เดือนก่อนนำมาฉีดพ่นไล่แมลงในอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรครับ
1: เกิดการรับรองจากกรมพัฒนาที่ดินด้วยเอาไปพิสูจน์ทางสารธรรมชาติเขาก็รับรองว่ามีธาตุอาหารอยู่ประมาณ19ชนิดเราก็ดีใจว่าเราคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาประสบความสำเร็จเอาไปใช้ลดต้นทุนได้

0: นอกจากปลูกมะนาวภายในพื้นที่สวนแล้วพ่อจรัสปลูกมะม่วงและลำไยทำเกษตรผสมผสานเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรแบบพอเพียงและการอยู่แบบพึ่งตัวเอง
1: การเกษตรแบบพ่อเนี่ยคุณพ่อคิดว่ามันอยู่ได้ไหมแล้วถ้าอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ยังไง
2: การทำเกษตรนะครั้งแรกเนี่ยมันต้องตั้งเป้าหมายไว
1: ้
2: เราต้องมีความมานะและอดทนสูงมากนะฮะถ้าทำครั้งแรกมันยังได้อะไรไม่มาก
1: การทำอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันอุปสรรคเยอะไหม
2: ตัวแรกๆเสียนเสียดทานจากคนรอบข้างดูถูกเหยียดหยามนะทำมาหากินไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำนากันเขาพืชเชียงเดียวทั้งนั้นแต่เราทำผสมผสานเนี่ยมันได้ที่หลากหลายไงปฏิปต่อกันมันเป็นวงจรรายได้ให้ครอบครัวได้ดีมากเลยครั้งแรกเรายังทำให้เป็นก็เรียนรู้มันไปนะพอเรารู้ตรงนี้เก่งตรงนี้แล้วเราขยายเนี่ยกว้างให้เป็นธุรกิจไปเลยวันนี้เป็นธุรกิจพอเพียงนะมันก็เกิดรายได้เข้ามา
1: ปัญหาของเกษตรกรไทยส่วนมากถ้าในมุมมองของพ่อเลยนะที่แบบโอ๊ยก็ได้ยินอะผสมผสานแต่ทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไร
2: เกษตรกรส่วนมากทำแล้วเจอปัญหาจะทิ้งท้อแท้แล้วแต่พ่อไม่ท้อพ่อสู้จนชนะมันถ้าเป็นอะไรเราพยายามแก้ไขให้เอาชนะมาให้ได้ถ้าไม่เอาชนะมันงวดหน้าเราเลิกไปงวดหน้าเรามาทำอีกมาเจอปัญหาตรงนี้อีกแล้วก็จะทิ้งอีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: มันจะหยุดที่เดิม
2: อยู่ที่เดิมงั้นพยายามแก้ไขให้ได้เอาชนะเขาให้ได้ถ้าเราชนะเขาแล้วก็โหสบายใจนะทำอะไรประสบสำเร็จ
1: รายได้รวมๆนี่ตกสักเท่าไหร่ฮะ
2: พอได้พออยู่ได้มันเกินล้านนะ
1: เฮ้ยเกินล้านนี่ไงต่อปีโอ้ตกเดือนนึงเป็นแสนเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: คือเห็นป้านเขียนว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
2: ความคิดที่จะคืนกำไรให้สังคมเนี่ยที่จริงๆแล้วนะเคยได้รับรางวัลผู้นำอาชีพก้าวหน้านะครับและไปรับรางวัลกับสมเด็จพระเทพยังจำคำองค์พระเทพตรัสไว้คำหนึ่งว่าขอให้พวกเราประหยัดพ่อต่อไปเราแก่ลูกหลานจะได้ไม่ว่าเราแล้วก็ความรู้ที่มีกับตัวเนี่ยขอให้ถ่ายทอดกับคนอื่นอย่าเก็บไว้กับตัววันหนึ่งถ้าเรามาอยู่ก็ไปกับเราท่านตรัสว่าจริงๆเราก็ยึดถือคำนี้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน

0: ีวิตเกษตรกรที่วางแผนอย่างเป็นระบบและลงมือทำตามแนวคิดเกษตรผสมผสานปลูกมะนาวแล้วก็ไม้ผลหลากหลายชนิดถึงตอนนี้ครับคุณพ่อจรัสโยธาสามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าอยู่ได้อย่างสบายที่สำคัญครับยังมีเวลาแบ่งปันความรู้ที่สะสมมาให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปที่แวะเวียนกันมาถึงบ้านเลยเราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งละครับที่จะบอกว่านี่แหละครับเกษตรไทยไอดอลของเราว้าว
1: รับไปเลยพ่อป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ